0: ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอสเป็นหน้าที่ของนายศิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: เขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์ดว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์สโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาพบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาชโยรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
6: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายหนึ่งเสียแล้วฝ่ายหนึ่งต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับประชาชนเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ด้านนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย Plus สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อหน่ายกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาก
0: ระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบังหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
0: นายอันดีซากูนี่รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากุนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันแม่เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันโวลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิชพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21และ11-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเทสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบรเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14 และ18-21หยุดเส้นทางมาที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายหัวชนะเจียนนี่พ่านจากฮ่องกง 7-5 และ 6-3 คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ 6-7 ไทยเบรก 3-7 และ 3-6 ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนการแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกรังปรีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญเงินได้จากขวัญสุดาพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Choppy Cup บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC กูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเยโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้ว ยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2

0: และฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยและ Thailand Postmart สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานนี้ได้จากนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะถามถึงการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME ตรงนี้มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะท่าน
5: คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราก็อยากให้ SME นะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับในช่วงเวลาที่ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับบ้านเราก็จะมีผลกระทบจากทางด้านตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเรื่องนึงของกระทรวงพาณิชย์ที่เราจะสนับสนุนให้ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเน้นการค้าผ่านออนไลน์อันนี้คือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ทาง SME กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการที่เราไปสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงสินค้าของกลุ่ม SME กลุ่มนี้เราก็คาดหวังที่จะเกิดการซื้อซ้ำนะครับสร้างรายได้แบบยั่งยืนครับ
4: ค่ะในส่วนของการดำเนินโครงการเราวางแนวทางการช่วยเหลือ SME ในด้านใดบ้างอะคะ
5: ก็เมื่อเราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำสินค้าจากต่างประเทศแล้วคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เนี่ยเข้ามาขายในโครงการนะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart นะครับของไปรษณีย์ไทยกับแพลตฟอร์ม NextGen นะครับของ iNet อันนี้ทั้ง2แพลตฟอร์มก็กรุณาไม่เก็บค่า GP หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่แพลตฟอร์มทั่วไปเขาเก็บกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะยกเว้นนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่เรามีคูปองส่วนลดนะครับให้กับทางผู้บริโภคนะครับที่เข้ามาซื้อก็ ทุกร้านค้าเนี่ยเราจะมีคูปองส่วนลด

0: ให้ร้านละ250 ใบนะครับเป็นโค้ดส่วนลดก็ใบละ100 บาทเมื่อผู้บริโภคนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่200 บาทขึ้นไปก็จะมีโค้ดส่วนลดให้100 บาทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องค่าขนส่งซึ่งอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางไปรษณีย์ไทยที่กรณีมีการสั่งซื้อนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยจ่ายให้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ขาดไปรษณีย์ไทยก็ช่วยรับดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่จะทำให้การขายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยมีปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ
1: ในส่วนของการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ 2,000 รายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างอะคะท่าน
0: ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งสินค้าเป็นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคและก็สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสินค้าบริโภคทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนามานะไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าออร์แกนิกของกรมการค้าภายในรวมถึงทางผู้ประกอบการที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีกลุ่ม SME ที่สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้เราก็มาคัดเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าจาก SME จริงๆจากชุมชนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามานะครับ
1: ตรงนี้เราจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนหรือว่าในวิสาหกิจต่างๆด้วยไหมคะท่านคะ
0: ปกติแล้วเนี่ยทางกรมต่างๆแล้วก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการนะฮะตามที่เรียนนะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มในวันพฤหัสที่4ที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปฏีก็ได้มาคิกออฟเปิดโครงการแล้วก็แจกโค้ดส่วนลดนะฮะมันก็จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับประมาณกว่า 2,000 รายเนี่ยตอนนี้โครงการก็กำลังดำเนินการมาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับ
1: อ๋อค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผู้ประกอบการตอนนี
0: ้โอ้ดีมากครับเพราะว่าจากโปรโมชั่นที่เราให้ในส่วนของทั้งส่วนลดและก็ค่าขนส่งฟรีเนี่ยนะครับก็มีความสุขทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะฮะส่วนผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยทุกวันนี้มีเสียงบ่นเรื่องค่า GP นะครับโครงการนี้ก็จะไม่มีการเก็บค่า GP ใดๆนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ
1: การดำเนินโครงการก็อยู่ในช่วงที่ควบคู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตรงนี้จะมีส่วนในการที่จะเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเข้ามาช่วยด้วยไหมคะท่าน
0: ก็ในส่วนของ 60-40 นะครับที่รัฐบาลไปช่วยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน60นะครับแล้วก็มีการจ่ายเอง40ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมแล้วก็เป็นร้านทงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เงินในกระเป๋าต้องเรียนว่ามีมากขึ้นนะครับเหลือเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วคาดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการยังไงบ้างคะมากน้อยเพียงใด
0: ก็จริงๆระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับความคาดหวังอันนี้ก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คือทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพราะวันนึงที่เราถอยออกมาเนี่ยนะครับจากการที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือการยืนอยู่ของ SME ด้วยตัวเองส พราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำในโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างการรับรู้ SME ในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้จักวันนี้เราก็มาทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยความคาดหวังก็คือเมื่อเราสิ้นสุดโครงการเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะไปต่อด้วยเขาเองนะครับอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการครับ
1: นอกจากจะช่วยพยุงแล้วยังช่วยวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยในอนาคต
0: คือ
1: ท
0: ้
1: ายค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการเข้าร่วมโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะท่าน
0: ก็วันนี้ในส่วนของ SME เท่าที่เราทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยรวมไปถึงการที่ต้องการเงินทุนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตลาดนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีการเสริมทักษะโดยวิธีการใช้ e-learning นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละหัวข้อวิชาที่เราได้นำเสนอนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับ
1: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไทยของเรานะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะสัปดาห์แรกของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนออกมาจับจ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคักโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
5: ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นมาตรการที่รัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%ขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย40%เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าชุมชนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างชัดเจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นโดยนางสาววิภาดาชุมขุนพนักงานเคาน์เตอร์ร้านณรงค์เครื่องครัวกล่าวว่าหลังมีโครงการนี้ลูกค้าเข้ามาร้านมากขึ้นมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
6: ตั้งแต่มีโครงการนะคะก็คือลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มอะค่ะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราอะค่ะคิดว่าโครงการนี้ก็คือถ้าทำแล้วก็คือดีใช่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้แล้วก็เข้ามาเยอะขึ้นจ้ะ
5: ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยประชาชนรายหนึ่งที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน LS Store อำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศคึกคัก
7: ก็เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก็โดยภาพรวมนะคะดีค่ะเขาให้เรา60เรา40อย่างเงี้ยมันก็คือหลักการก็คือช่วยเพราะว่ามันช่วยได้จริงประชาชนทั่วไปอ่ะก็รู้สึกจะพอใจนะแล้วมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมร้านค้าเนี่ยคึกคักใช่ไหมสินค้าอะไรตรงนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องดีไม่ว่าจะเป็นร้านโชห่วยหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศคึกคัก
5: โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2519มีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่เพียงช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเปิดโครงการกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้า GI ของจังหวัดรับฟังจากรายงานค่ะ
8: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวกินทุเรียนสาลิกาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวม34สวนโดยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอาทิผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพังงาจะได้รับคูปองแทนเงินสดหรือแคชคูปอง1ห้องต่อ1ใบต่อคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนทั้งหมด34สวนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวบรวมไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและพิกัดของสวนทุเรียนสาลิกาได้ที่เพจททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศ
9: ครับในเดือนมิถุนายนครับทางททสำนักงานพังงาได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทันทีที่ท่านเข้าพักครับจะได้รับในเรื่องของตัวแคชคูปอง1ห้อง1ใบนะครับต่อคืนครับก็ไปใช้จ่ายในส่วนทั้งหมด34ส่วนที่ทางททสำนักงานพังงาเราได้รวบรวมมาไว้ครับ
8: ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชิมทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์อื่นๆสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ซึ่งนอกจากจะได้กินผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้พบกับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
9: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการชิมทุเรียนพันสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆครับก็สามารถที่จะกระจายเดินทางไปตามสวนต่างๆถึง34สวนอยากจะเชิญชวนให้ไปทานทุเรียนถึงสวนนะครับใต้ต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยททสำนักพังงาเราคาดว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ครับ
8: ด้านนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
10: ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยได้รับทราบรับรู้นะครับว่าขอเชิญชวนนะครับมาทางทุเรียนสาลิกามาพักพังงานะครับแล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปกับความมีน้ำใจนะครับความน่ารักของคนพังงานะครับที่เรามีการบริการที่มีคุณภาพนะครับที่จะให้ท่านได้ประทับใจกลับไป นะครับตลอดไม่รู้ลืมครับ
8: สำหรับฤดูกาลผลผลิตทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาจะให้ผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระปงและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยสโมสรพลังการ FC เตรียมสร้างทีมหลังตกชั้นจากไทยลีกด้วยการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่และการพัฒนาโค้ชท่ามกลางความหวังในการสร้างสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
11: ในฤดูกาล 2025 ถึง 2026 สโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยการเสริมทัพนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเข้าสู่ทีมหนึ่งในนั้นคือแอนดรอสทาวเซนอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เอฟเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซโดยสโมสรตั้งเป้าหมายด้วยการจบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อป3ในตารางคะแนนอย่างไรก็ตามสมรภูมิไทยลีกไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมน้องใหม่แม้จะมีผู้เล่นชื่อดังเข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายพลังการ FC กลับจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเรื่องรากฐานและโครงสร้างทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับสูงโดยในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 พลังการ FC พร้อมสร้างทีมและวางรากฐานของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการดึงพาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมเพื่อวางรากฐานของทีมในทุกด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าทีมรู้จุดอ่อนและข้อผิดพลาดและได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งรากฐานของทีมยังไม่แข็งแกร่งพอการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยวางรากฐานของทีมทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่ให้แข็งแรงเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน
12: แต่ว่าวันนี้เรากำลังรีเซ็ตระบบกันว่าเราจะวางให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าการลดลงมาก็คงไม่ใช่เป็นเดือนไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเรามองเห็นข้อบกพร่องอะไรของเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ข้อบกพร่องนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแน่
13: ก็ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของปังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้ก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได
11: ้นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการวางรากฐานระบบเยาวชนแล้วพาร์คฮังซอยังจะช่วยวางระบบโค้ชด้วยโดยการดึงโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะมาอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟุตบอลเพื่อต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตหลังจากที่พักวางมือจากพลังการ FC ไปแล้ว
12: สิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงเขาวางระบบโค้ชไว้ให้ผมด้วยเขาต้องการโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็เพื่อจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดเอาไว้ให้คนกาญจนบุรีก็เพราะฉะนั้นก็ต้องการผู้ช่วยโค้ชที่เป็นเอไลเซนแล้วก็อายุไม่เยอะเพื่อจะมาเผื่อได้ทำทีมต่อจากเขาเป็นไงสิ่งที่มันได้รับการถ่ายทอดมามันก็จะทำให้โครงสร้างของระบบสตาฟอะไรมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเขาก็เลยรีเควสต์ผู้ช่วยโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็พอจะมีอนาคต
11: จากบทเรียนอันเจ็บปวดในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกพลังการ FC ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าชื่อชั้นของนักเตะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวหากปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งและระบบการทำงานที่ยั่งยืนการเข้ามาของพาร์คฮังซอจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกุนซือแต่คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสรตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชุดใหญ่ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลแม้เส้นทางกลับสู่ลีกสูงสุดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากการวางรากฐานครั้งนี้เดินหน้าได้ตามเป้าหมายพลังการ FC อาจไม่ได้กำลังสร้างแค่ทีมฟุตบอลสำหรับวันนี้แต่กำลังสร้างอนาคตของสโมสรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายน จุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10 สิงหาคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์ท่านโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลจะมาเคลียร์ประเด็นและไขข้อข้องใจในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยมีผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ชวนท่านโฆษกคุยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์ค่ะ
1: ครับก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยเรื่องไทยช่วยไทยพลัส6040ที่พี่น้องประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อติดตามโครงการเมื่อ2วันที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ใช่ค่ะก็เสียงตอบรับดีมากเลยนะคะประชาชนก็มาแสดงความเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แล้วส่วนร้านค้าเองทุกคนก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมากเลย
1: ครับ
2: ท่านนายกก็ดีใจนะคะส่งภาพมาให้ชมว่าชาวบ้านมีรอยยิ้มยังไงท่านก็มีความสุขด้วยก็ต้องถามท่านผู้ฟังละค่ะว่าใช้จ่ายกับโครงการ6040ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ค
2: แต่ว่าต้องพูดไปถึงในส่วนของร้านค้านิดนึงนะคะ
1: ค
2: ที่เราบอกว่าคนที่อยู่ในโครงการ6040นี้เนี่ยยังมีโปรแกรมแอปที่เรียกว่านกกระซิบอะค่ะอยากจะให้เข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทีมโฆษกของเราดูนะคะ
1: ค
2: ว่าแอปนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆจากร้านค้าเล็กๆที่แค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาวิเคราะห์ว่ารายรับลูกค้าเข้ามาช่วงไหนเยอะสินค้าควรจะไปซื้อราคาที่ซื้อจากแหล่งปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกับราคากลางแล้วเป็นยังไงมันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจมากๆซึ่งคนขายของตัวเล็กๆเนี่ยไม่เคยได้คิดถึงอะค่ะแต่วันนี้พอมันมีแอปนกกระซิบเข้ามาเนี่ยทำให้ทุกคนที่คิดว่าชีวิตฉันมีแต่ค้าขายบวกลบแค่เนี้ยมันทำให้มีมุมมองทางธุรกิจขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโครงการนี้ไปใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์จากแอปพลิเคชันนกกระซิบในถุงเงินนะคะ
1: ครับก็เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน delivery ต่างๆนะครับอดใจอีกนิดนึงนะครับวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะใช้บริการนี้ได้แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกได้เห็นได้รับฟังจากผู้ประกอบการและประชาชนจากการลงพื้นที่นะครับก็จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ากระแสการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักก็คงจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องพูดถึงก็คืออีกกลุ่มนึงนะครับท่านโฆษกที่รัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้พยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็อาจจะยังมีคนที่สงสัยหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็คงต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ให้ชัดเลยครับ
2: ก็ในการที่จะเคลียร์ให้ชัดนะคะก็ต้องขอย้ำถึงวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราต้องการมุ่งไปที่ดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนจริงๆแล้วแน่นอนคนก็ถามว่าคนลำบากมีอยู่เยอะแยะมากแต่ถ้าพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะงบประมาณของประเทศมันมีจำกัด
1: ครับ
2: เราคงไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนทุกคนที่ลำบากได้ดังนั้นการดำเนินการใดๆของรัฐบาลก็ต้องมุ่งเป้าแล้ววันนี้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องมุ่งไปยังคนจนมากลำบากที่สุดและไม่มีใครดูแลด้วยอันนี้ต้องเข้าไปอบอุ้มที่ผ่านมายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีใครดูแลจริงๆแต่มันยังตกหล่นอยู่ดังนั้นการที่เราจะมาเริ่มกระบวนการเรียกว่าอบคนที่เขาหล่นไปเนี่ยเข้ามาสู่ระบบจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะคะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีข้อมูลที่เราพบว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็บางคนยังบอกว่าเอ๊ะเห็นนั่งรถมีทองใสอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าทำไมได้สิทธิ์แต่คนที่ลำบากกว่านั้นหลายสิบเท่า ตกหล่นไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องมีกระบวนการที่จะยืนยันสิทธิ์อะไรแบบนี้เข้ามาทีนี้เกณฑ์มันก็มีในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ที่อยากจะเคลียร์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษี
1: พูดถึงเยอะเลยครับ
2: ใช่นะคะก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะแล้วคุณลูกเนี่ยทำงานแล้วก็ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าในครั้งหน้าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าในหลักการผู้ที่สามารถมีเงินไปลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงนะคะและถ้าเลือกที่จะลดหย่อนภาษีจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็กรอบวงเงินเนี่ยมันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้รายละมากถึง 30,000 บาทต่อปีมันก็มากกว่าที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกณฑ์อันใหม่นี้ขึ้นมาแต่เราก็เข้าใจอะค่ะว่าบางกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีแต่เอาจริงไม่ดูแลพ่อแม
1: ่อ
2: ันนี้เนี่ยก็เปิดช่องให้ทำการอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งช่องทางในการอุทธรณ์ก็คืออาจจะไปที่เว็บไซต์ขอยื่นอุทธรณ์ผลเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์หรือจะไปดำเนินการที่5ธนาคารของรัฐกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะอันนี้เนี่ยจะไปเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้หลังจากที่มีการประกาศผลว่าใครได้รับสิทธิ์หรือไม่ในวันที่17กรกฎาคม
1: ครับก็ยังมีช่องทาง
2: แต่ก็ต้องขอย้ำว่าเราตั้งเป้าที่จะดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนนะคะครอบครัวไหนบ้านไหนที่มีลูกดูแลถึงขั้นว่าไปลดหย่อนภาษีได้ก็แสดงว่ายังโอเคอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้จัดสรรงบที่เรามีเนี่ยไปให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันที่เขาเดือดร้อนแบบมากๆและไม่มีใครดูแลเลยอะค่ะ
1: ครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะพยายามดูแลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายนครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งประกอบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาที่จะบอกว่าจะใช้มาตรการประนีประนอมภาคบังคับตามอันคลอสนะครับประชาชนก็เลยติดตามจับตาดูว่าแล้วท่าทีของรัฐบาลไทยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบกที่น้ำยืนอุบลราชธานีครับมีกรณีที่อาจจะมีเหตุยั่วยุอะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท่านโฆษกจะว่ายังไงครับในประเด็นนี
2: ้คือแนวทางของประเทศไทยนะคะในการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรียนพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าเรายึดสันติวิธีนะคะยึดกฎหมายสากลและยึดความจริงใจถ้าตราบใดที่อีกฝ่ายนึงเขาไม่มีความจริงใจเขาไม่แสดงพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เคยตกลงกันมาก่อนหยุดยิงเมื่อปลายปีที่แล้วเขาจะมุ่งมั่นทำตามนั้นการที่เราจะไปยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามนั้นหรือเรื่องของการคลี่คลายพื้นที่ทางทะเลอะค่ะที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU 44แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สากลเขาทำอยู่และในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปกระโดดไปให้ตั้งคนนอกเข้ามาเคลียร์ถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาคนนอกมาเกี่ยวสำหรับประเทศไทยเราจึงยึดถือแนวทางว่ามีอะไรให้คุยกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือ วันนี้เนี่ยเฟคนิวส์เนี่ยมีตลอดนะภาครัฐก็ชี้แจงกันทุกวันเลยนะทหารเรือทหารบกทีมโฆษกเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่านแล้วที่ไปบอกว่ามีคนตัดต่อรั้วชายแดนที่บางส่วนเราได้เริ่มสร้างแล้วเนี่ยเขาก็สร้างกันมาดีๆยังมีการไปทำภาพ AI ไปลบกำแพงรั้วให้มันเป็นช่องโหว่แล้วก็มาตำหนิทหารบอกว่าสร้างรั้วยังไงมีช่องโหว่ให้คนลอดเข้ามาแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในเรื่องของการปราบปรามข่าวลือรัฐบาลนี่เราตามตรวจสอบนะคะเราเห็นว่าใครเผยแพร่ข่าวลือเฟกนิวส์ตามช่องทางต่างๆเนี่ยหน่วยงานนั้นเราก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คุณชี้แจงให้ถูกต้องแล้วเอาข้อความนั้นลง ถ้าไม่ทำตามก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับแต่ก็คงจะต้องย้ำว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันมีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างแท้จริงแน่นอนนะคร
2: ับ แน่นอนค่ะเราเคารพเสรีภาพของประชาชนค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมอะค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องที่อาจจะสืบเนื่องนะครับจากการไปเยือนฝรั่งเศสมาเห็นบอกต้องถือว่าเป็นหลักฐานของการที่ไปเยือนแล้วได้ผลอย่างเต็มที่เห็นว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกลับมาให้กับทางประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
2: เป็นความสนใจที่เรียกว่าต้องใช้คำว่าเป็นโมเมนตัมอะค่ะคือท่านนายกและคณะเนี่ยไปคุยกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ๆที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเราก็ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวนโยบายการบริหารประเทศแล้วคุณมั่นใจได้นะว่าจะมาลงทุนกับประเทศไทยแล้วคุณจะได้อะไรแบบนี้ค่ะ1สัปดาห์ต่อมากลุ่มนั้นนะคะเขาก็บินมาพบกับท่านนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็มีคำถามมากมายว่าถ้าเขาอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างไรที่ผ่านมากฎหมายของประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ทันสมัยมากนะแต่ว่าในการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกก็ได้ย้ำว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของการยกระดับกฎหมายที่จะให้เป็นไปตามสากลมากขึ้นที่เพื่อเราจะได้เข้าไปเป็นสมาชิก OECD แล้วในเรื่องของการค้าเสรี FTA ไทยยุโรปอันนี้ก็เป็นจุดที่เอกชนเขาก็สนใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ำอีกทีว่าเรามาทางนี้เอกชนเขาก็สบายใจอะค่ะอย่าง Airbus เนี่ยพูด2ครั้งแล้วค่ะที่ฝรั่งเศสกับที่เมืองไทยว่าอยากจะมาตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่ประเทศไทยหรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่านอกจากจะมาลงทุนประเทศไทยกับเอกชนไทยแล้วเขาอยากจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่บางบริษัทนะครับที่ท่านโฆษกได้พูดมานะครับยังมีหลายๆบริษัทอย่าง Pascal นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีควอนตัมครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทยเราด้วยนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็คงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามได้มาเยือนเรานะครับหนนี้ที่ไปนี่เห็นว่าไปร่วมประชุมอะไรนะครับท่านโฆษกครับ
2: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเวียดนามนะคะเขาต้องการที่จะใช้เวทีที่เรียกว่า AFF เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของการหาหรือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้นำผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกันเพราะว่าเขาก็อยากที่จะขับเคลื่อนอาเซียนทั้งกลุ่มไม่ใช่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคนะคะพอท่านประธานาธิบดีโตเลิมมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟนไทยเวียดนามแล้ววันนี้เราก็จะไปเยือนเวียดนามไปพบกับนักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็ไปคุยในเรื่องของเวทีอาเซียนว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำทั้ง10ชาติของอาเซียนนะครับจะไปพูดคุยกันท่ามกลางที่เราเจอมรสุมทางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับว่าอาเซียนเราจะร่วมมือกันอย่างไรและโดยเฉพาะกับเวียดนามนะครับอย่างที่เคยได้คุยกับท่านโฆษกไปแล้วนะครับว่าเราต้องปรับบทบาทจากการเป็นคู่แข่งไปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็คงจะมีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกับเวียดนามอีกหลายเรื่องต่อเนื่องนะครับท่านโฆษก
2: แน่นอนค่ะ
1: ครับก็วันนี้นะครับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังแล้วนะครับมีประเด็นอยากจะถามท่านโฆษกอยากให้ท่านโฆษกนำเรื่องใดมาพูดคุยกันนะครับก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพพรรณไมของราษฎรเป็นภาพสะท้อนถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชดำริว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระองค์อาทิหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทโครงการหมอหมู่บ้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนและมูลนิธิสายใจไทยอุปถัมภ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพพระองค์ทรงเน้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่สมบูรณ์แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารพระราชกรณียกิจต่างๆล้วนเป็นพลังแห่งพระเมตตาที่อยู่ในหัวใจของประชาชนและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีพร้อมดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือพลังแห่งพระเมตตาที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนสร้างความอบอุ่นความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกชุมชนดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะฮะต่อเพื่อนะได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้ให้แก่ผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการเอาให้นะครับจะสมบูรณ์ตรงว่าได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาก็กำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นคนได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในละคนนะครับมีอย่างไรบ้างครับการประพฤติในละคนนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถเนี่ยถอนคืนกันให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากพิจารณาถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่าข้อเรียกสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับในการยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยสิ้นในหากผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในละคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้ผู้เหตุในละคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินแก่ลูกไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับก็เข้าเขตในการประพฤติในละคนทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการเนี่ยได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ความช่วยเหลือราษฎรในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่สุดของชีวิตคือด้านการแพทย์สาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ทรงห่วงใยราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์ทรงสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการออกตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลรวมทั้งทรงรับผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการหมอหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยพระราชดำริด้านการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลท้องถิ่นสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมุ่งมั่นให้ราษฎรเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

การจอดรถกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นการกระทำดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาในส่วนของกฎหมายอาญาผิดตามกฎหมายอยู่3ลักษณะหรือ3ฉบับอันแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา397ซึ่งเป็นความผิดและอุทโทษซึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นโทษของมันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับกฎหมายฉบับต่อไปหรือลักษณะต่อไปก็คือผิดตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา55ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่าห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจรซึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน

โดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งต่อมาก็คือผิดฐานละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้อแนะนำนะครับในกรณีที่พบเห็นว่ามีการจอดรถขวางประตูทางเข้าออกที่หน้าบ้านลำดับแรกนะครับเมื่อพบเห็นแบบนั้นก็ให้ถ่ายภาพรถพร้อมกับทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุไว้อันดับที่2ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้มายังที่เกิดเหตุอันดับที่3แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการเคลื่อนย้ายรถการเกิดเหตุนั้นออกไปอันดับที่4ก็คือห้ามนะครับห้ามเลยห้ามทำลายรถคันนั้นนะครับอันดับสุดท้ายก็คือใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมป่องพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนผู้ซึ่งในห้วงเวลานั้นถูกสังคมรังเกียจหวาดกลัวและถูกกีดกันออกจากความเป็นมนุษย์พระองค์ทอดพระเนตรคุณค่าแห่งชีวิตด้วยพระเมตตาช่วยปลดเครื่องความเจ็บปวดในหัวใจปลุกศรัทธาและศักดิ์ศรีให้กลับคืนมาอีกครั้งก็กลับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจังพร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจและปลุกหัวใจแห่งมนุษยธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพระราชทานนามว่าสถาบันราชประชาสมาสัยและทรงรับไว้เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2503จึงนับเป็นวันแห่งความหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วแผ่นดินไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตามิได้เพียงเยียวยาโรคภัยทางร่างกายแต่ยังช่วยจุดประกายความคิดให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ว่าความเมตตาคือพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยพึงมีให้แก่กันและกัน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการวางสินไถ่กรณีขายขวากที่ดินแล้วผู้ซื้อขวากไม่อยู่หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ่คืนว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ที่ดินนั้นกลับคืนมาก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าที่ดินที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติว่าด้วยการขายขวากไว้โดยเฉพาะแล้วส่วนที่ดินอื่นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นจำพวกที่ดินที่แบ่งเช่าหรือแบ่งขายเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงว่าให้มาซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยเงินสินไถ่จำนวนเท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือหากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาก็คือใช้เวลา10ปีที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาไถ่ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากได้ขายฝากไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ซื้อเดิมหรือทายาทผู้ซื้อเดิมทั้งหมดเสียชีวิตไปทำให้ผู้ขายน่ะไม่รู้ว่าจะไปไถ่ถอนได้จากใครหรือไม่ก็ที่ดินมีราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อเดิมบ่ายเบี่ยงที่จะขายคืนจึงเดินทางไปต่างจังหวัดจะบ้างไปต่างประเทศจะบ้างเพื่อให้เลยเวลาที่จะซื้อคืนหรือไม่ก็หาตัวไม่พบไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือด้วยเหตุประการอื่นใดก็ตามที่จะทำให้เงื่อนเวลาในการซื้อคืนมันหมดไปแล้วทำให้ผู้ขายเดิมเสียสิทธิ์ในการซื้อคืนไปเป็นการถาวรอันนี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำสินไถ่เท่าจำนวนที่กำหนดในสัญญาหรือหากไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้เท่ากับราคาที่ขายไปวางณสำนักงานวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ไถ่เงินจำนวนนั้นคืนเมื่อได้วางทรัพย์แล้วกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ที่ดินนั้นโอนกลับมาเป็นของผู้ขายเดิมโดยทันทีสำนักงานวางทรัพย์มีอยู่ที่ใดบ้างอันนี้ก็คือถ้าหากในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายแห่งหากท่านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในเขตใดก็ให้ไปณสำนักงานวางทรัพย์ประจำเขตนั้นๆตัวในต่างจังหวัดเรียกว่าสำนักงานบังคับคดีซึ่งมีอยู่ทุกๆจังหวัดหรือทุกๆอำเภอที่มีศาลตั้งอยู่วิธีการในการวางทรัพย์ก็คือนำเงินสินไถ่พร้อมด้วยเอกสารของตนเองและผู้รับมอบอำนาจถ้ามีและเอกสารเกี่ยวกับสัญญาขายฝากไปยื่นคำร้องต่อพนักงานวางทรัพย์หรือพนักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณีและเมื่อได้วางทรัพย์แล้วหรือวางสินไถ่แล้วก็นำหลักฐานการวางนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของตนเองได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาขัดข้องหรือไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องได้ก็ให้ไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดของท่านเพื่อปรึกษาหรือให้คำแนะนำจับทนายความอาสายื่นคำร้องให้กับท่านหรือโทรศัพท์สายด่วน1157เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้ตลอดเวลาในเวลาราชการ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกนานิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องของการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงคนเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกไปไม่เข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับครับบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
3: เนี่ยเพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21 มิถุนายน 2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนใช้วางแผนธุรกิจในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้อย่างดีมาก
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาว่าภาพรวมได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ามีการซื้อขายสินค้ามากขึ้นด้วยภาครัฐได้นำระบบนกกระซิบเป็นระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนให้กับร้านค้ารายย่อยที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับการวางแผนธุรกิจอย่างมากพระนกกระซิบจะมีการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดขายรายวันและหาช่วงเวลาขายดีเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าและจัดพนักงานให้เหมาะสมเช็คราคากลางวัตถุดิบเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงกับกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบราคาเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแบบรายวันสิ่งสำคัญคำนวณกำไรต้นทุนช่วยประเมินความคุ้มค่าของราคาสินค้าป้องกันการตั้งราคาที่ขาดทุนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงมากขึ้น
6: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิรายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
7: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยอำเภอตากใบได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนอย่างครบวงจรทั้งนี้อำเภอตากใบยังกำหนดเป้าหมายดูแลประชาชนกลุ่มผู้ตกสำรวจหรือกลุ่มเปราะบาง 1,019 คนและในเขตเทศบาลเมืองตากใบอีก263คนโดยให้บัณฑิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
10: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
11: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
12: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
13: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
12: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
14: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับฝน8แดด4และช่วงนี้นะคะเราก็ย่างก้าวเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะเมืองฝน8แดด4ค่ะก็นะไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคนะคะอย่างใดเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะปรับได้ทุกสภาพอากาศนะคะจะเจอกันวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ค่ะก็ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่เขาบอกว่าจังหวัดระนองฝน8แดด4มาเที่ยวในช่วงหน้าฝนก็อีกหนึ่งบรรยากาศที่มีความรู้สึกว่าสบายกว่าค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงหน้าฝนเราไม่เจอแดดใช่ไหมคะมันก็อาจจะสบายนะคะสบายสบายช่วงหน้าฝนนะคะและก็แปลกมากๆเลยนะคะที่ปีนี้นะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองในช่วงหน้าฝนเยอะมากๆนะคะสถานที่พักต่างๆนะคะเต็มนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับจังหวัดระนองนะคะที่ทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวไม่เงียบเลยในช่วงหน้าฝนค่ะและแน่นอนค่ะ1ชั่วโมงตรงนี้นะคะกับรายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะขอร่วมเดินทางไปกับคุณผู้ฟังและไปเคียงข้างกับนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกและทั่วประเทศไทยด้วยนะคะสัมผัสจังหวัดระนองในช่วงหน้าฝนเป็นยังไงบ้างคะชุ่มฉ่ำใช่ไหมคะค่ะและหลายๆพื้นที่นะคะก็ยังสามารถไปสัมผัสได้อยู่นะคะแต่ก็อาจจะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการเดินอาจจะลื่นล้มอะไรได้นะคะค่ะจังหวัดระนองนะคะหน้าฝนก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะก็บอกว่าการท่องเที่ยวจังหวัดระนองนะคะเป็นสิ่งที่มีการบอกต่อนะคะว่ามาเที่ยวจังหวัดระนองแล้วมาสัมผัสกับเส้นทางเดินนะคะหรือเส้นทางวิ่งนะคะที่ยังอยู่กับท่ามกลางธรรมชาติมีป่าในเมืองนะคะนั่นก็คือบ่อน้ำร้อนรักษาวารินนั่นเองนะคะบอกต่อบอกต่อนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆท่านนะคะเมื่อได้รับฟังเรื่องราวนะคะของจังหวัดระนองว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพยังมีป่าในเมืองยังเป็นเมืองที่ยังมีธรรมชาติอยู่มากนะคะอันนี้ล่ะนะคะก็ทำให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านนะคะที่รักษาสุขภาพก็อยากจะมาสัมผัสจังหวัดระนองนะคะกลับไปแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะคะสุขภาพร่างกายค่ะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องดูแลนะคะแต่ถ้าเราได้จังหวัดที่มีพร้อมนะคะมีศักยภาพที่พร้อมนะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะกับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะไปไหนนะคะเราก็ต้องมีสิ่งดึงดูดนะคะให้เรามีภาวะที่มีความรู้สึกว่าโอ๊ยไปแล้วแหมมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะเจอฝนมากแต่ก็เป็นความสุขนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่นักท่องเที่ยวหรือเป็นอุปสรรคแก่การเดินทางแต่อย่างใดนะคะแต่แน่นอนค่ะกับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเราก็ต้องรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนเดินทางเราก็หนึ่งละเช็คสภาพรถนะคะเงินในกระเป๋าก็ต้องพร้อมใช่ไหมคะถนนหนทางในจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ท่านจะเดินทางไปท่านก็ต้องเช็คเส้นทางด้วยนะคะว่ามีฝนตกหรือเปล่าถ้ามีฝนตกหนัก
ขนาดไหนนะคะมีน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่ามีน้ำท่วมฉับพลันอยู่หรือเปล่านะคะมีต้นไม้ล้มอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องนะคะติดตามรับฟังข่าวสารจากการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องนะคะสภาพอากาศช่วงนี้นะคะก็ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็จะมีฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่เลยดีเดียวนะคะฝนที่ตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะและในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ระมัดระวังนะคะทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งดีๆนะคะที่บอกให้ว่ากับบรรยากาศของการท่องเที่ยวเราต้องมีความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะคะกับการท่องเที่ยวและฝากไว้นะคะกับหนึ่งจังหวัดฝน8แดด4นั่นก็คือจังหวัดระนองค่ะเอาล่ะไปพักฟังงานเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะมาพูดมาคุยกันในช่วงต่อไปค่ะ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก็กลับเข้าสู่รายการอปปช.คุยข่าวไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะกับโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัดนะคะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะเมื่อวันที่1โอ้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ประกอบการต่างๆชื่นอกชื่นใจนะคะเพราะว่ามีการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะรัฐบาลท่านช่วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำนะคะมาต่อยอดกันนะคะมาช่วยกันค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรากันในภาวะที่ตอนนี้นะคะก็หลายๆท่านก็บอกว่าประหยัดกันนะคะแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัดแล้วนะคะประวัติประหยัดไม่ไหวนะคะประหยัดไม่ได้นะคะเพราะว่าได้มาต้องใช้นะคะค่ะกับโครงการดีๆนะคะรัฐ60เรา40หลายๆท่านงงเดี๋ยวค่อยๆศึกษาไปนะคะก็มีระยะเวลาใช้นะคะเริ่มไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่30กันยายนนะคะก็เช็คขั้นตอนการใช้นะคะว่าเราใช้อะไรได้บ้างแอปกระเป๋าตังค์นะคะโอนเงินเท่าไหร่ใช้ได้วันละเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะก็ไปศึกษาไปอ่านดูนะคะสวสูงวัยนะคะก็อาจจะไม่ถนัดนะคะก็ใช้นะคะใช้เลยนะคะหลานๆนะคะลูกๆ ก็ได้นะคะทำให้ท่านด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลมอบให้นะคะเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรากันนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายท่านบอกว่าแหมดีใจมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนละพันแต่ก็ได้ประโยชน์เยอะอยู่นะคะก็รีบนะคะรีบเลยอะไรขาดนะคะไปใช้สิทธิ์นะคะข้าวปลาอาหารแห้งขาดอะไรไปบ้างก็รีบไปใช้สิทธิ์นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะก็เริ่มต้นไปแล้วนะคะป้าปูผ่านไปผ่านมาร้านค้าต่างๆหนาแน่นนะคะหนาแน่นไปด้วยลูกค้ากันเลยทีเดียวล่ะนะคะก็เป็นสิ่งที่เรียกบรรยากาศนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราได้ดีทีเดียวล่ะนะคะค่ะในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะคะก็เป็นธรรมดาในเมื่อมีการนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนกันจับจ่ายใช้สอยมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะคะอะไรที่งงก็ถามพ่อค้าแม่ค้านะคะไปกับลูกกับหลานก็ให้ลูกหลานนะคะสแกนให้ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกมุมมองอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาพูดมาคุยกันในช่วงรายการอปปช.คุยข่าวค่ะและขอเตือนกันนะคะกับการดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายในช่วงหน้าฝนนะคะนี่ล่ะนะคะค่ะไม่ต้อง ไปเป็นห่วงใครเลยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเป็นห่วงตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าซุ้มเสียงนะคะเป็นคนที่ใช้เสียงนะคะก็ใช้เสียงอย่าสงสัยนะคะเป็นคนที่พูดนะคะพูดไม่ได้ที่บอกว่าพูดที่นี่ที่เดียวพูดหลายที่ด้วยนะคะค่ะก็ทำให้อาการเจ็บคอมาแล้วนะคอแห้งก็เริ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยในช่วงหน้าฝนนี้นะคะท่านอย่าชะล่าใจท่านอย่าคิดว่ายังสุขภาพดีอยู่นะคะเจ็บไข้ไม่สบายนะคะมันไม่ได้บอกล่วงหน้าเกิดมีอาการนะคะปวดหัวตัวร้อนนิดๆ นะคะก็ไปกินยาแล้วก็พักผ่อนนะคะมันจะได้ไม่เกิดภาวะที่รุนแรงนะคะกินร้อนช้อนกลางนะคะทุกมื้อและอย่าลืมล้างมือให้สะอาดกันด้วยนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับรายการอปมช.คุยข่าวเอาล่ะไปพักฟังงานเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัว

นะคะกับเรื่องราวโครงการดีๆนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผ่านไม่ผ่านสำหรับผู้มีสิทธิ์เดิมนะคะแหมเป็นการกระตุ้นนะคะรายได้นะคะให้กับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับผู้ถือบัตรเดิมอยู่แล้วนะคะก็สามารถนะคะมายืนยันสิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569จนถึงวันที่21มิถุนายน2569นะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ถือสิทธิ์รายเดิมนะคะตรวจดำเนินการนะคะลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่นะคะภายในวันที่4มิถุนายนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะเพื่อใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในวันที่1สิงหาคม2569นะคะแต่ต้องตรวจเช็คสิทธิ์นะคะด้วยเลขบัตรประชาชนของตัวท่านเองนะคะผ่านไม่ผ่านนะคะต้องตรวจดูกันก่อนนะคะไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วนะคะจะใช้ได้กันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้แล้วนะคะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเพื่อที่จะคัดกรองนะคะผู้ที่มีรายได้น้อยนิดจริงๆนะคะกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรผู้มีรายได้น้อยก็แล้วกันนะคะค่ะนี่แหละนะคะเราต้องไปยืนยันสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะก็ไปนะคะลงทะเบียนกันดูนะคะว่าเรายังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้หรือเปล่านะคะผ่านขั้นตอนตรวจเช็คนะคะหรือเปล่าตรงนี้ล่ะเป็นสิ่งสำคัญต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะอย่างที่อาจจะมีนะคะคนเดิมๆอาจจะรายได้ตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะหมดสิทธิ์จากตรงนี้นะคะหรือว่าจากคนที่มีรายได้เยอะตอนนี้รายได้ลดลงก็อาจจะได้สิทธิ์ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มนะคะมาตั้งแต่วันที่4นะคะก็ยังมีวันเวลาอยู่นะคะก็ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ของท่านนะคะโครงการดีๆตรงนี้นะคะก็มาถึงอีกหนึ่งโครงการละเดี๋ยวจะสับสนกันนะคะว่าเพิ่งใช้นะคะอันนั้นคือไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่อันนี้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ภาครัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทุกๆท่านค่ะมีสิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์กันนะคะแม่ก็ไปตลาดมานี่โอ้โหนะดีใจนะคะกับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า

ที่บอกว่าตอนนี้คึกคักนะคะร้านค้าคึกคักกันทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่นำมาติดกันเลยแต่โครงการสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะได้ใช้ในเดือนสิงหาคมนะคะแต่ตอนนี้เอาไทยช่วยไทยพลัดกันก่อนนะคะซึ่งก็เห็นแล้วล่ะนะคะว่าช่วยได้จริงๆนะคะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดระนองได้อย่างมากๆเลยอ่ะนะคะขาดก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะคือเราฝนตกนะคะทุกวันเลยเดือนนี้นะคะย่างเข้าอาทิตย์ที่3แล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องการค้าการขายพอมีโครงการดีๆไทยช่วยไทยพัดเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เรารีบใช้กันเลยนะคะรีบใช้ใจรีบอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าจะไปซื้อทุเรียนเพื่ออุดหนุนนะคะพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนที่ตอนนี้ทุเรียนนะคะก็ราคาที่บอกได้เลยว่ากินกันอย่างจุใจเลยทีเดียวกินกันได้หายอยากเลยอ่ะทีเดียวนะคะแล้วก็มีการใช้นะคะแบบนี้ด้วยนะคะคือสามารถใช้ไถช่วยไถพลัดได้ด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณพ่อค้าแม่ค้าหลายๆกิจการร้านค้าเลยที่เดียวอ่ะนะคะที่ใช้นะคะตรงนี้เป็นสื่อที่จะนํารายได้ให้กับร้านค้าของท่านนะคะหลากหลายเยอะแยะเลยนะคะในจังหวัดระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆนะคะหลากหลายกันเลยทีเดียวล่ะนะคะช่วงนี้คึกคักมากเลยนะคะในจังหวัดระนองนะคะไปไหนนะคะเอ๊ะเขามุงดูอะไรกันนะอ๋อเขามาใช้สิทธิ์นั่นเองนะคะก็ดีใจกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยฝนจะตกนะคะทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นไรนะคะเราสู้ไม่ถอยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะกับโครงการดีๆที่รัฐบาลช่วยพี่น้องประชาชนนะคะเอาล่ะไปพักฟังงานเพลงกันสักช่วงหนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: บ้าพี่เบ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ค่ะฝนตกตกอย่างนี้นะคะมาพูดเรื่องอะไรดีนะคะพูดถึงผักพื้นบ้านดีกว่านะคะตอนนี้งอกงามนะคะผ่านไปผ่านมานี่ตามบ้านที่มีต้นมะม่วงหิมพานต์นะคะเห็นไหมยอดใบอ่อนๆ นะคะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะอันนี้ยังไม่พูดถึงเม็ดกายูหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะพูดถึงยอดอ่อนก่อนนะคะเป็นยอดกายูนะคะที่มีสารนะคะที่ต้านมะเร็งนะคะยอดอ่อนๆ นี่แหละนะไปกินกับน้ำพริกนะคะกินกับขนมจีนนะคะก็มีประโยชน์นะคะในทางต้านมะเร็งชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองด้วยเห็นไหมคะว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ใช่ว่านะคะจะมีชื่อเสียงเฉพาะเม็ดมะม่วงเท่านั้นนะคะยอดใบอ่อนๆตอนนี้นะคะมีราคาเริ่มมีราคาแล้วนะคนเริ่มที่จะมาหารับประทานหากินกันแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีต้นมะม่วงหิมพานต์หรือต้นกายูนี่โชคดีอย่างมากๆเลยนะคะไม่ต้องซื้อต้องหาดูแลสุขภาพร่างกายนะคะกับผักที่อยู่ในบ้านอยู่ข้างบ้านอยู่รั้วบ้านเรานะคะก็อย่างต้นกายูนะคะก็อยู่ในบ้านหลายๆท่านนะคะก็สามารถที่เด็ดมากินกันนะคะได้ไม่ว่าจะกินกับน้ำพริกไม่ว่าจะกินกับขนมจีนไม่ว่าจะกินกับแกงกับอะไรได้หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของยอดใบนะคะของเม็ดกายูต้านมะเร็งนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองนะคะเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของเขานะคะคุณประโยชน์ของเขาดีมากๆเลยค่ะและมาพูดถึงนะคะเม็ดกายูกันบ้างนะคะว่าตอนนี้นะคะก็เป็นสินค้าอันดับหนึ่งนะคะของจังหวัดระนองและล่ะนักท่องเที่ยวนะคะมานี่จะต้องบอกว่าถ้าเป็นพักพวกเพื่อนฝูงนะคะก็จะบอกว่าเฮ้ยพาไปซื้อเม็ดกายูหน่อยสินะคะวันนั้นส่งไปให้นะคะเป็นแบบโบราณที่ต้องแกะเปลือกออกเองอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้เขามีหลากหลายรูปแบบแล้วนะคะอบเนยอบเกลืออะไรนะคะเยอะแยะมากมายหรือว่าจะเคลือบกาแฟนี่ตัวใหม่อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นสินค้าอันดับต้นๆของจังหวัดระนองบ้านเราเลยทีเดียวนะคะทั้งยอดใบทั้งเม็ดทั้งผลผลนี้สามารถเอาไปแกงกะทินะคะใส่กุ้งสดได้ด้วยหรือว่าจะใส่แมงดาปูดิ่มได้หมดเลยนะคะแหมพูดแล้วใกล้เลยใช่ไหมนะคะอีกประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมคะก็จะใกล้ถึงอาหารเที่ยงแล้วก็เตรียมตัวอาจจะได้กินมื้อเที่ยงกันใช่ไหมคะค่ะก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาพูดมาคุยกันใน1ชั่วโมงของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะและก็ขอแจ้งเตือนกันด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้น้ำท่วมฉับพลันนะคะแจ้งเตือนกันนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง8มิถุนายนนี้นะคะชุมชนไหนนะคะที่มีบ้านอยู่นะคะใกล้กับพื้นที่ลาบลุ่มนะคะมีทางน้ำผ่านอย่างนี้ก็ระมัดระวังนะคะน้ำป่าด้วยนะคะดินโคลนถล่มด้วยแล้วก็ต้นไม้นะคะหักโค่นมาทับบ้านเรือนท่านได้นะคะสังเกตด้วยนะคะว่า ถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะคะย้ายก่อนเลยย้ายออกนอกพื้นที่ก่อนหลบมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะปริมาณน้ำฝนก็ตกมาสะสมปริมาณมากเพราะฉะนั้นนะคะความปลอดภัยของเราก็อาจจะมีน้อยนะคะบ้านเรือนอยู่ใกล้เชิงเขานะคะอยู่ในพื้นที่นะคะมีน้ำฝนสะสมมากก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะก็ขยับขยายย้ายก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนยังตกต่อเนื่องจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวกับการดูแลใส่ใจจากรายการอปมช.คุยข่าวค่ะขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนายบัณฑิตรัตนมาโนทและเวลาดีๆ 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะและเวลาดีๆตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังน่ารักเป็นอย่างยิ่งที่อยู่เคียงข้างกันนะคะก็คงจะทิ้งท้ายด้วย3คำนี้แล้วล่ะคิดดีทำดีพูดดี

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์อ
4: ยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
5: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านนะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
6: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุดอยู่ที่67ล้านบาท
7: นางนฤมลแก้วมุกากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 67.21 ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าวงเงิน 52.42 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 8.32 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6.38 ล้านบาทและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป 100,000 บาทสะท้อนถึงความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครอบคลุมกิจการร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าขยายตลาดดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
8: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: มาฟังเรื่องราวที่แม่เท่าแกเล่าให้ฟัง
2: อ่ะไม่ใช่เดียวพ่อเท่าพ่อเท่า
1: โอ้ฮันนะ
2: ให้แม่เท่ามึงเล่าว่าเรื่องไอ้เจง
1: แม่เท่าอันแกเล่าความลังว่าแต่โอนันพ่อเท่าอันแกเอ้ยตายเอ้ยที่ช่องท่ามาทิศเอ้ยมีเส้นห้ามังปนเลือดออกมามังเจ็บหน้าอกมังเพลียไม่แรงทึกดีๆแกไปห้าหม้อหม้อบอกว่าแกเป็นวันโรคต้องกินยาหกเดือนต้องกินตุกวันคันถ้ากินกินหยุดหยุดอีกลายเป็นวันโรคดื้อยารักษายากเหนื่อยวันโรครักษาหายเพียงกินยาครบทุกเม็ดครบทุกมือไม่ดื้อยากรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรคว
3: ิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
4: พี่บางเดยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเศร้าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
5: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: ่องานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: วัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกรองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เป็นความจริงที่ว่าความชราไม่ใช่สิ่งที่ใครๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเราจะยับยั้งเวลาเอาไว้ชั่วคราวได้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเรายังสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่สมบูรณ์สุขภาพจิตที่แข็งแรงได้และจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตการได้มาซึ่งบ้านปลายที่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้แล้วคุณจะทำได้เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1 วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสาร

0: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อและการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Drive ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
2: นายมนต์สง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและชาวสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงสิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สายการบินแอร์แคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blue Diamond Resort บริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62แห่งทั้งนี้คิวบาเผชิญมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมถึงอาหารและยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและจีน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ซ รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิ

0: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
2: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
3: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวาน

0: มันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พอคอดระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอยเวง
0: อย่างความสุขแบบนี้แถวบานหน่วยกะลุยเลยวางก็มาเที่ยวค่ะชายแดนใต้ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้โอ้ยน้ำตกก็มีขยะผู้เข้าก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู้นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Renew Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นความจริงที่ว่าความชราไม่ใช่สิ่งที่ใครๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเราจะยับยั้งเวลาเอาไว้ชั่วคราวได้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเรายังสามารถมีร่างกายที่แข็งแรง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกผลไม้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนคุกคามช่องแคบฮอร์มุซพนิชพลธีรรัตน์สกุลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาหมู่เซอร์และลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจำนวน 2,274 ไร่มีการปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำเพียงพอในการสร้างแหล่งอาหารจากการนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงเป็นต้นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านำความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติได้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกจากชนเผ่าเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมแบบโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าได้อีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน
3: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือ AFF ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามไปเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม
4: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคพอท่านประธานาธิบดีโตเลอมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนาม
3: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกสำหรับผลไม้และผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปกรมการค้าภายในเปิดลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการตลาดและสร้างราคาที่เป็นธรรมรองรับผลผลิตกว่า 52,000 ตันนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้โดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดและผลักดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนา ศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวเชียงประการสะเมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นยกระดับท่าอากาศยานขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยการบินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่สภาพอากาศมีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารสำหรับความคืบหน้าในการหาพื้นที่จัดตั้งระบบดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยซึ่งเป็นจุดที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งกำชับให้กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Bright ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5ล้านคนต่อปีโดยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2569เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแดนอีสานอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุด67ล้านบาทนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า67ล้านบาท สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลดีกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI ได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
8: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
6: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
9: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รัฐบาลยืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาแก้ปัญหาพร้อมย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่และเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันสำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ควรเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: ท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามหรือเรื่องที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU CC แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่าน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสำนักงานจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทั้ง13อำเภอเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังพร้อมเตรียมเปิดยุทธการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จังหวัดนราธิวาสนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขมากที่สุดจังหวัดจึงมุ่งยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศพเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
13: นายมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทา ทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: ประมงจังหวัดตรังเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่มาพร้อมกับหน้าฝนแนะควรวางแผนการเลี้ยงและการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
14: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดส่งผลให้คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนมันดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังและสำนักงานประมงอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนมีคุณภาพดีและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมติดตั้งเครื่องให้อากาศหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำกรณีที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อลดลงควรเติมวัสดุปูนเช่นปูนขาวและควรเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำโดยการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
15: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหวังลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ
3: นายสติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่ง

0: ธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าประชาชนราว8ล้านคนหรือเกือบร้อยละ17ของประชากรของอิรักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิรักกำลังอยู่ในช่วงที่มีความสงบมากขึ้นซึ่งเอื้อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆและการลงทุนขนาดใหญ่หลังจากที่อิรักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่ทางการศรีลังกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเตรียมดำเนินโครงการพิเศษเพื่อควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน14เขตของศรีลังกาในวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังการะบุว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติการควบคุมยุงลายครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในศรีลังกาที่ได้รับการยืนยันแล้วในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี2568ราวร้อยละ30ถึงร้อยละ40นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รอบก่อนรองชนะเลิศอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ22ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอเล็กลานิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศสไป2ต่อ1เกม 21-18 7-21และ 21-18 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียในวันนี้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพ่ายให้กับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไป0ต่อ2เกม 21-19 และ 21-11 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพ่ายให้กับมัตติอัสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอยเออร์มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม 15-21 21-14 และ 18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะเจียนีพานจากฮ่องกงไป2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีโอโกวิทวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้กับโจชัวชุยมือวางอันดับ2จากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และ3ต่อ6ส่งผลให้ลีโอคว้ารองแชมป์รับคะแนนสะสม133คะแนนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวต2ต่อ2ติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวตไป2ประตูต่อ2โดยในเกมนี้ช้างศึกออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเสกสรรราตรีในนาทีที่42จากนั้นกิตติดากาแมนยิงเพิ่มเข้าอีก1ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในนาทีที่45บวก4ก่อนที่คูเวตจะไล่ตีเสมอจากยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่48และอีดอัลราชีดีในนาทีที่70สำหรับโปรแกรมถัดไปของทัพช้างศึกจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นาทีณซินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร
3: ์ปุริภัทรสอนการรายงานจากสนามปทุมธานีสเตเดียม
1: ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่กำลังจะทำหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ใช่ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน

0: ด้านกีฬายืนยันขณะนี้ยังไม่มีใครในใจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
1: ฉันต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพร้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถเปิดสมัครคงจะเห็นว่าใครจะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครในกระบวนการนะครับก็เปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
0: ทางนี้นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการเห็นจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คือเรื่องความชัดเจนของแผนงานที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพการกีฬาเรื่องการบริหารตลอดจนโครงสร้างต่างๆที่สำคัญคือการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเร็วขึ้นชัดเจนกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมานายก้องศักดิ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรูว์โรเบอร์สันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะอำลาลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย32ปีซึ่งประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะยุติเส้นทางกับหงแดงหลังหมดสัญญาจะกลายเป็นผู้เล่นของสเปอร์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ทั้งนี้โรเบอร์สันย้ายจากฮันซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และลงสนามให้สโมสรไปทั้งสิ้น378นัดตลอดช่วงเวลา8ฤดูกาลโดยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและคาราบาวคัพ2สมัยส่วนในระดับทีมชาติรับใช้สกอตแลนด์ไปแล้ว92นัดและเตรียมนำทัพ บ้านเกิดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซ้อมเข้มเน้นเกมเสิร์ฟและระบบรับก่อนต่อด้วยโปรแกรมเวทเทนนิ่งขณะที่ทีมงานโค้ชเกาะติดคู่แข่งเพื่อตรวจสอบแทคติกอย่างใกล้ชิดเพื่อลุ้นปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจีงประเทศจีนแมตช์ที่3โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันนี้เวลา14นาฬิกาชมสดทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB พร้อมด้วยพันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากรายการ2026เชียงใหม่ Spartan Weekend and Hurricane Heat 4 Hours ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่าและสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ประเภทคือสปรินต์5กิโลเมตร20ด่านอุปสรรคซุปเปอร์10กิโลเมตร25ด่านอุปสรรคคิดเรท 1-3 กิโลเมตรด่านอุปสรรคและเฮอริเคนฮีท4ชั่วโมงนายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEB กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Spartan Race ในปีนี้จะมีเหล่านักกีฬา Spartan กว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมด่านทดสอบซึ่งคาดการเงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทนับเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Spartan Race Thailand ผานิชคาดนาครายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: Thank you.
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง องพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3ติดต่อได้ทางอีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นบรรดุลราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สามารถส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบkulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-4685-1002และ09-5669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่สำหรับหลายครอบครัวเรื่องของการยอมรับและการทำความเข้าใจลูกที่เป็น LGBTQ+ ยังอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลความไม่เข้าใจหรือคำถามมากมายในใจของผู้เป็นพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัวอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกไม่ใช่การที่พ่อแม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่คือการได้รับพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาขณะที่ American Psychological Association ก็ระบุว่าการยอมรับจากครอบครัวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของลูกและในทางกลับกันเด็กหรือเยาวชนที่ถูกปฏิเสธถูกกดดันหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปหลายครั้งความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการไม่รักลูกแต่เกิดจากความกลัวกลัวว่าลูกจะถูกสังคมตัดสินกลัวว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากหรือกลัวอนาคตที่ไม่เป็นไปตามภาพที่เคยวางเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอาจเริ่มจากการฟังมากกว่าการรีบสอนการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของลูกโดยไม่รีบปฏิเสธไม่เปรียบเทียบหรือพูดตัดสินจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้พ่อแม่มองเห็นโลกของลูกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการอาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่คือคำพูดง่ายๆเช่นพ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมนะเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการได้รับการยอมรับจากครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต Pride Month จึงไม่ใช่เดือนแห่งสีสันหรือการเฉลิมฉลองความหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ตัดสินกันจากความแตกต่างและไม่ว่าลูกจะเติบโตมาในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การที่เขาเป็นอะไรแต่คือการที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเขายังมีครอบครัวที่รักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอจบบทความประจำวันเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาอ่าน

0: ะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
7: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
6: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
7: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
8: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
10: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
9: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
10: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
9: ใช่แล้วจ้าพี
10: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
12: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
11: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
12: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
11: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
14: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
15: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
14: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
15: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเวลาเดียวกันนี้ก็คือ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะโดยมีทีมงานสวท.ตะกั่วป่าของเราค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนี้นะคะออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนั่นเองค่ะจังหวัดระนองนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรายการนี้ด้วยนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะวันนี้มาเจอกันท่ามกลางแสงแดดนิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่บ้านเราเนี่ยฝนตกติดต่อกันมาหลายต่อหลายวันเลือกเกินนะคะบางคนบอกว่าวันนี้พอได้ลืมตาอ้าปากกันบ้างนะคะสำหรับใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนาะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะอาจจะได้มีเวลาทำงานบ้านซักผ้าซักผ่อนนะแล้วก็นำไปตากแดดกันบ้างหลังจากที่อับชื้นกันมาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญค่ะตอนนี้นะคะที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาบ้านเราเนาะก็มีการจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงากันอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงของดีอำเภอกระโปงด้วยนะคะงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมเกษตรกรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระโปงส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางอำเภอกระโปงนะคะโดยท่านนายอำเภอกระโปงค่ะนางณัฐยาผาสุขนะคะก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอกระโปงค่ะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกระโปงค่ะสภาวัฒนธรรมอำเภอกระโปงแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระโปงเนาะจัดงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนรวมถึงสินค้าอื่นๆด้วยเนาะที่มีผลผลิตในพื้นที่อำเภอกระโปงนะคะรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะเพราะว่าตอนนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่อำเภอกระโปงนะตั้งแต่เมื่อวานละที่พักเต็มหมดแล้วนะคะในพื้นที่อำเภอกระโปงค่ะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนะคะอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระโปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในพื้นที่อำเภอกระโปงเนี่ยก็คือเป็นแหล่งผลิตสำคัญของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่ชื่อว่าทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดพังงาบ้านเราเนาะซึ่งเมื่อวานดิฉันนะคะก็ได้ไปร่วมงานนะหน้าที่ว่าการอำเภอกระโปงด้วยนะคะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าก็มีท่านผู้อำนวยการจัดชัยไปด้วยนะคะแล้วก็มีดีเจน้องส้มไปด้วยนะคะหลายคนก็ติดตามภาพข่าวใน Facebook ของสวท.ตะกั่วป่าของเราไปแล้วเนาะก็มีการมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะที่แบบว่าน่าสนใจก็มีการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะคะซึ่งมีหลากหลายประเภทมากๆเลยค่ะมีทั้งเพชรกระโปงนะคะผู้ชนะเลิศนะคะก็มีคุณดานิตานะคะแล้วก็มีการประกวดทุเรียนบ้านเนื้อขาวทุเรียนบ้านยักษ์นะคะทุเรียนบ้านคุณนายนะคะอันนี้หลายคนนะคะอาจจะสงสัยนิดนึงนะว่าทำไมถึงชื่อทุเรียนคุณนายนะคะก็คุณนายเนี่ยก็คือทุเรียนคุณนายเนี่ยก็คือเป็นจริงๆถ้าหากว่าเฉลยก็เป็นทุเรียน
ทุเรียนบ้านที่ทุเรียนเม็ดล่อค่ะทุเรียนที่แบบว่าเนื้อน้อยแล้วก็มีเม็ดเนี่ยโผล่มานะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะคะทำไมถึงชื่อทุเรียนคุณนายก็หมายถึงว่าเวลาเราไปหยิบทุเรียนมากินหรือว่าหยิบทุเรียนมารับประทานเนี่ยก็คือมือเราไม่เลอะนะคะก็เลยให้ชื่อว่าทุเรียนคุณนายนะคะส่วนที่ชนะเลิศทุเรียนคุณนายก็คือส่วนของคุณยายประจิมโกยดุลนะคะผู้ชนะเลิศในเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีการประกวดกล้วยเล็บมือนางนะคะประกวดมังคุดทิพย์พังงารวมถึงประกวดนักคัดมังคุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะก็มีการประกวดสุดยอดมิสเตอร์แอนด์มิสทุเรียนด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะก็เป็นกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะแล้วก็มีการแข่งขันการทำเมนูอาหารจากผลไม้พื้นถิ่นอำเภอกระโปงค่ะแล้วก็ที่สำคัญชมฟรีวงดนตรีกำนันชาจากเกาะลันตาเนาะนอกจากนี้ก็มีสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองจำหน่ายเยอะแยะมากมายเนาะในเป็นสินค้าที่ผลิตในพื้นที่อำเภอกระโปงนั่นแหละค่ะและที่สำคัญเนาะเกือบจะทุกร้านค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายทุเรียนสาลิกาเนาะเกือบทุกร้านมีการร่วมโครงการของรัฐบาลนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสค่ะ333บาทต่อคนเราสามารถซื้อทุเรียนได้ในราคา100กว่าบาทนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยดิฉันก็ไปเนาะแต่ว่าคนที่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ก็เป็นผอ.จัดใจนะคะก็จัดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะและนอกจากนี้นะพวกเราก็ได้ไปถามพูดคุยนะกับเจ้าของสวนทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนาะไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละค่ะ60-40ซึ่งรัฐบาลเนี่ยออกให้60บาทเราไม่ใช่60บาทค่ะ 60% ค่ะรัฐบาลออกให้ 60% แล้วเราเนี่ยออกเอง 40% ซึ่งคิดยอดค่าเฉลี่ยกันมาเรียบร้อยนะเขาบอกว่าวันหนึ่งเราเนี่ยใช้จ่ายได้333บาทเนาะแล้วทีนี้ในการซื้อทุเรียนเนี่ยได้ประมาณ2ลูกประมาณ2ลูกหรือว่าลูกกว่าๆนะในส่วนที่จ่ายเพิ่มเราก็ต้องจ่ายเพิ่มกันไปแต่ว่าในส่วนที่รัฐช่วยออก 60% เนี่ยก็คือยังไงก็ทำให้ผู้ที่ซื้อทุเรียนสาลิกาเนี่ยได้มีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าทุเรียนสาลิกาเป็นสินค้า GI ใช่ไหมคะทีนี้การการันตีการผ่านการรับรองเนี่ยราคาของทุเรียนสาลิกาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ถ้าเป็นลูกประมาณกิโลนึงไม่ถึงกิโล5ไม่ถึง 1.5 เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าขนาดแบบพรีเมียมที่ขนาดโตกว่านั้นแบบ 1.5 กิโลถึง2กิโลอะไรประมาณนี้ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็เป็นราคาของทุเรียนสาลิกาซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่เป็นมิตรภาพต่อทุกคนแล้วนะคะเพราะว่าทุเรียนสาลิกาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนสาลิกาที่ได้รับการรับรองตรงว่าส่วนนี้เป็นการรับรอง GI นะคะราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200ถึง250บาทเนาะกิโลกรัมเนี่ยก็คือ200ถึง250บาทนะเป็นลูกที่มีน้ำหนักประมาณ200กิโล2กิโลกรัมขึ้นไปราคาก็จะอยู่ที่200ถึง250บาทถ้าน้ำหนักที่บอกก็คือประมาณโล5ถึงโล8เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ180บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ราคา
แล้วก็น้ำหนักที่ประมาณ1กิโลถึงกิโล3กิโล4เนี่ยก็คือราคา150บาทต่อกิโลกรัมนะคะอันนี้ทุกๆสวนที่ไปจำหน่ายตรงหน้าอำเภอนะราคาก็จะใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าเกือบจะทุกร้านมีการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัดค่ะเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ที่กระปงในครั้งนี้นะคะมีแต่กำไรนะคะที่ดิฉันบอกได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเนี่ยก็มีมังคุดทิพพงาจำหน่ายด้วยเนาะแล้วก็มีเงาะด้วยดิฉันเห็นนะคะมีสินค้าพื้นบ้านก็มีบวกหมวกใบร่มข้าวนะคะไม้กวาดดอกอ้อนะคะขนมกะละแมนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอกระปงนะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะยังพอมีเวลาค่ะคุณผู้ฟังสมมติว่าฟังอยู่ที่ระนองแล้วก็อยากมาเที่ยวมาชิมสักครั้งหนึ่งในว่าเฮ้ยแบบมันครีมมี่แบบไหนทุเรียนสาลิกางานนี้มาได้เลยนะยังพอมีเวลามาได้เพราะว่างานเนี่ยเขาจะมีไปจนถึงกลางคืนนะฟังอยู่ที่ภูเก็ตก็มาได้เหมือนกันนะฟังอยู่ที่กระบี่ก็มาได้เหมือนกันมาได้ทันเวลาเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาไม่ว่าอำเภอไหนก็มาถึงอำเภอกระปงได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็ชาวกระปงยินดีต้อนรับเนาะแล้วก็มีน้ำพุร้อนด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่อำเภอกระปงมาเที่ยวแล้วนะคะเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ยังได้ท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพด้วยนะนอกจากในงานเนี่ยก็มีสวนต่างๆเนาะให้เราได้เข้าไปเที่ยวถึงสวนไปชิมกันถึงสวนไปถ่ายรูปกับทุเรียนในสวนก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เช็คข้อมูลได้ค่ะที่ททสำนักงานพังงาเนาะว่า34สวนเนี่ยสวนไหนกันบ้างเนาะที่เราจะไปถ่ายรูปคู่กับทุเรียนที่เรารักกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวของทุเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นน้องส้มเนี่ยก็คือรับโทรศัพท์กันแล้วนะคะไปกันค่ะ

0: ัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้ช่วงนี้เข้าหน้าทุเรียนพอดีเลยนะคะใครที่เป็นสายทุเรียนเลิฟเวอร์เนี่ยคงกินกันแบบฟินสุดๆไปเลยแต่เรามักจะเห็นข่าวบ่อยๆนะคะว่าบางคนเนี่ยกินแล้วมีปัญหาสุขภาพตามมาวันนี้ค่ะส้มจะพาไปหาคำตอบเรื่องนี้กับคุณกุลนันท์เสนคำนักโภชนาการชำนาญการพิเศษจากสำนักโภชนาการกรมอนามัยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ส้มมีข้อสงสัยสำหรับสายทุเรียนเลิฟเวอร์ค่ะว่าทุเรียนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขามีความหวานหรือว่าให้พลังงานแตกต่างกันไหมอย่างเช่นสมมติว่าถ้านับขาบเนี่ยเราจะกินแค่หนึ่งภูจริงๆอะไรประมาณนี้ประมาณกี่ขาบอะคะ
1: ค่ะก็สำหรับทุเรียนในประเทศไทยนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากและทีนี้แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความหวานรสชาติแล้วก็พลังงานที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูลในตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการในอาหารไทยนะคะโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยก็ในเรื่องของพลังงานแล้วถ้าเทียบกันระหว่างสายพันธุ์โดยเทียบใน100กรัมนะคะ100กรัมนี่ก็จะประมาณ1ภู1ภูก็คือช่องนึงอะค่ะ1ภูก็จะ2เม็ด2เม็ดขนาดกลางอันนี้คือถ้าเทียบในปริมาณที่เท่ากันพลังงานที่มากที่สุดก็จะเป็นสายพันธุ์ก้านยาวค่ะรองลงมาก็จะเป็นหมอนทองแล้วก็ชะนีอันนี้คือเรื่องพลังงานนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลที่มากที่สุดก็จะอยู่ในหมอนทองค่ะอย่างที่ทราบก็คือน้ำตาลก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งซึ่งส่วนที่นับขาบก็คือส่วนของคาร์โบไฮเดรตสำหรับการนับขาบนะคะก็จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักหรือว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานค่ะทีนี้ในทุเรียน1ภูอย่างที่เรียนนะคะ1ภูก็คือ2เม็ดขนาดกลางเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ30กรัมถ้านับเป็นขาบก็คือ2ขาบทีนี้สำหรับโดยปกติคนทั่วไปที่สามารถกินทุเรียนได้ตามปกตินะคะก็อยากจะแนะนำให้กินในปริมาณที่พอเหมาะการกินทุเรียนที่เหมาะสมก็จะช่วยเสริมพลังงานในร่างกายแต่ก็จะมีข้อระวังในการที่กินที่ในปริมาณที่มากเกินไปพลังงานมันก็จะเกินความต้องการของร่างกายก็จะเป็นโทษต่อร่างกายด้วยค่ะ
0: แล้วสำหรับคนปกติเนี่ยที่บอกว่าทุเรียน1ภูเนี่ยค่ะจริงๆแล้วต่อ1วันเนี่ยค่ะเราควรกินปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะอยู่ที่เท่าไหร่อะคะ
1: ค่ะ1ภูประมาณ2เม็ดขนาดกลางนะคะก็แนะนำให้กินอยู่ที่1วัน1วันก็ประมาณแค่1ภูนี่แหละค่ะ อันนี้คือคนโดยปกติทั่วไปที่ไม่เป็นโรคนะคะแล้วไม่ใช่แค่1วันใน1สัปดาห์ก็ไม่ควรกินเกิน3วันค่ะ
0: หมายถึงว่า1สัปดาห์เนี่ยคืออย่าให้กินทุเรียนจำกัดแค่3วัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนถ้าเป็นไปได้ก็แค่วันละ1ภูพอ2ขาบพอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะส้มเห็นอีกยอดฮิตอีกอย่างเลยคือเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนคือเราเนี่ยสามารถเข้าไปกินได้เลยไม่อั้นอาจจะมีจำกัดเวลาบ้างไม่จำกัดเวลาบ้างแบบนี้ค่ะแบบนี้ถ้าเรากินมากๆเนี่ยมีอันตรายต่อร่างกายไหมคะ
1: ขอพูดถึงในปริมาณที่ควรแนะนำก่อนนะคะว่าเนื่องจากว่าทุเรียนเนี่ยจะมีปริมาณน้ำตาลแล้วก็พลังงานสูง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันในปริมาณที่สูงซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อแนะนำว่าควรจะกินปริมาณทุเรียนในลักษณะที่พอดีพอเหมาะถ้าจะต้องการที่จะกินมากๆคือแบบอดใจไม่ได้อะไรอย่างเง
0: ี้ยอดใจไม่ได้จริงๆอ
1: ดใจไม่ได้ก็จะควรเลือกทุเรียนที่ไม่สุกจนเกินไปไม่สุกจนเกินไปเพราะว่าถ้าสุกถ้ายิ่งสุกยิ่งเละก็ยิ่งมีปริมาณน้ำตาลสูงอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือช่วงเวลาที่กินแนะนำให้กินช่วงอาหารว่างหรือระหว่างมื้ออาหารเพราะว่ากินระหว่างมื้ออาหารก็จะเป็นการเว้นระยะเวลาในการย่อยในมื้ออาหารหลักก่อนนะคะทีนี้ถ้าเรากินระหว่างมื้ออาหารเสร็จแล้วจะกินมื้อต่อไปซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักก็ควรจะลดปริมาณแป้งและน้ำตาลในมื้ออาหารหลักลงด้วยอันนี้คือระหว่างมื้ออาหารแต่ถ้าบอกว่าโอ๊ยฉันอยากกินหลังอาหาร
0: หลังกินข้าวก่อนค่ะ อันนี้เป็นของหวานได้ไหม
1: กินข้าวก่อนได้แต่ว่าก็ควรจะลดปริมาณแป้งและน้ำตาลในมื้อหลักลงเพื่อที่เราจะได้กินทุเรียนหลังมื้ออาหารได้อย่างสบายใจค่ะ
0: เราควรดูว่าปริมาณ1วันเรากินได้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเรากินทุเรียนเยอะเราก็อาจจะลด คาร์โบไฮเดรตส่วนอื่นใช่ไหมคะอย่างเช่นลดแป้งลดข้าวลงลดน้ำตาลลงเพื่อให้แต่ละวันเนี่ย เรียกได้ว่าพลังงานของเราเนี่ยไม่เกินที่ร่างกายต้องการ
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็คือกินแบบไม่อั้นมันก็จะเกินพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแบบบุฟเฟ่มันก็คือเกินปริมาณความต้องการของร่างกายพลังงานที่สะสมก็จะเยอะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำค่ะก็ควรจะกินให้พอเหมาะ1วัน1พู1อาทิตย์1สัปดาห์ไม่ควรเกิน3วันค่ะ
0: มีคนที่เป็นเบาหวานฝากถามอะค่ะว่าถ้าอยากกินทุเรียนจริงๆแบบอดใจไม่ไหวเนี่ยคือกินสักนิดได้ไหมคะหรือว่าไม่ควรกินเลยแบบเด็ดขาด
1: สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแน่นอนว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วจะถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าควรปริมาณน้อยปริมาณน้อยก็คือ1เม็ดเล็กต่อวันใช่ค่ะ1เม็ดเล็กต่อวันแต่ไม่ควรกินทุกวันควรจะนานๆครั้งกินทีแบบเนื่องจากว่าอย่างที่ทุเรียนมีน้ำตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งยิ่งจะไปเพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะก็ไม่ควรกินเยอะค่ะ
0: แล้วนอกจากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วค่ะเรามีกลุ่มเสี่ยงอื่นที่ควรระวังในการกินทุเรียนอีกไหมคะ
1: นอกจากผู้ป่วยเบาหวานแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรระวังก็คือผู้ป่วยโรคไตค่ะเพราะว่าในทุเรียนก็จะมีปริมาณโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตเนี่ยการขับโพแทสเซียมออกจากปัสสาวะออกจากร่างกายเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอยู่แล้วยิ่งกินทุเรียนเข้าไปเยอะๆก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายถ้ากินโพแทสเซียมมากนะคะก็จะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เกิดปัญหาต่อร่างกายได้ค่ะ
0: ก็คือไม่เพียงอันตรายแต่ผู้ป่วยเบาหวานแต่รวมถึงผู้ป่วยโรคไตด้วย
1: บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ
0: ค่ะอีกข้อนึงที่สำคัญค่ะจริงไหมคะที่เราเนี่ยห้ามกินทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์จริงค่ะตรงนี้ไม่แนะนำให้กินพร้อมกันนะคะเพราะว่าทุเรียนเองก็จะให้พลังงานที่สูงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะก็จะให้พลังงานที่สูงด้วยแล้วก็จะการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้นนะคะทุเรียนก็ยังมีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันนะคะซึ่งตัวนี้จะไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับที่จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารพิษซึ่งเกิดจากแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเรากินทุเรียนเข้าไปปุ๊บมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ก็จะทำให้เกิดสารพิษเนี่ยเกิดการสะสมหรือว่าตกค้างในร่างกายค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเนื่องจากแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะทุเรียนก็มีน้ำน้อยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการที่ภาวะขาดน้ำเกิดการร้อนในกระหายน้ำค่ะแล้วก็เกิดหัวใจเต้นเร็วถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะ
0: ยังมีอีกอย่างนึงที่ช่วงนี้ส้มได้ยินมาเลยค่ะว่าห้ามกินทุเรียนกับน้ำอัดลมจริงไหมคะ
1: ทุเรียนแล้วก็น้ำอัดลมนะคะก็

0: กรรมฐานตัวนี้จะไปทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำอัดลมจะส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องแล้วก็ไม่สบายท้องค่ะ
1: แสดงว่าคือเลี่ยงการกินทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมทุกชนิดไม่ว่าจะมี 0% น้ำตาลหรืออะไรก็ตาม
0: ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงค่ะก็สำหรับคนทั่วไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้ากินทุเรียนร่วมกับน้ำอัดลมก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องไม่สบายตัวก็อาจจะยังไม่มีผลกระทบมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะยิ่งถ้ากินน้ำอัดลมและก็ทุเรียนพร้อมกันเนี่ยก็จะยิ่งไปเพิ่มปริมาณน้ำตาลในโลหิตนะคะในเลือดเรานี่แหละก็จะยิ่งทำให้เกิดอาการเขาเรียกบางรายก็อาจจะมีการช็อกหมดสติแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้แต่ก็อย่างที่เรียนเมื่อตอนต้นนะคะผู้ป่วยเบาหวานสามารถกินได้ในปริมาณน้อยแล้วก็ไม่บ่อยแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ปรึกษาแพทย์ดีที่สุดในส่วนของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจนะคะถ้ากินทุเรียนแล้วก็น้ำอัดลมควบคู่กันก็จะยิ่งไปเพิ่มความดันให้สูงขึ้นอีกซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและอาจเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำก็คือถ้าต้องการกินจริงๆก็กินแต่น้อยแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าตามมากๆจะดีที่สุดค่ะ
1: นอกจากทุเรียนแบบสดแล้วนะคะยังมีอาหารยอดฮิตทุเรียนแปรรูปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดทุเรียนกวนข้าวเหนียวทุเรียนไอศกรีมทุเรียนทั้งหมดนี้เลยต้องระวังเหมือนกันไหมคะ
0: ทุเรียนที่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะก็ยิ่งต้องระวังเช่นกันค่ะเพราะว่าถ้ากินปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้เกิดพลังงานที่เกินความจำเป็นนะคะถ้าจะให้แนะนำก็แนะนำให้กินทุเรียนสดมากกว่าเพราะว่าถ้าผ่านการแปรรูปแล้วเนี่ยปริมาณไขมันและก็พลังงานก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ
1: สุดท้ายนี้อยากให้ช่วยฝากคำแนะนำถึงคุณผู้ชมค่ะว่ากินทุเรียนยังไงไม่ให้อันตรายต่อสุขภาพคะ
0: จากที่ฟังมาแต่ต้นหลายท่านที่เป็นสายทุเรียนก็อาจจะแบบถอดใจแล้วว่าไม่ควรกินอย่างนั้นอย่างนี้ในส่วนของทุเรียนเองก็ยังมีประโยชน์นะคะร้อยอย่างที่แสดงให้เห็นในคุณค่าทางโภชนาการต่างๆก็จะมีทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินและแร่ธาตุด้วยอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนนะคะก็จะเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ที่จะทำให้ผิวพรรณสวยงามผิวพรรณดีบำรุงสายตาอย่างนี้ก็ยังมีประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะคะแต่การกินทุเรียนที่ดีก็ควรกินอย่างพอดีพอดีหมายถึงว่าถ้าโดยปกติทั่วไปคนที่ไม่มีโรคก็สามารถกินได้แต่ไม่ควรกินเกินวันละ1คูหรือ2เม็ดขนาดกลางนะคะและใน1สัปดาห์ก็ไม่ควรกินเกิน3วันนะคะอันนี้คือสำหรับผู้ที่มีสุขภาพปกติทั่วไปแต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆก็ควรจะกินแต่น้อยแล้วก็ไม่ควรกินบ่อยทางที่ดีที่สุดก็คือควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์นะคะนอกจากปริมาณการกินที่แนะนำแล้วนะคะก็ควรจะกินในช่วงที่เป็นอาหารว่างและอาหารมื้อหลักถัดไปก็ควรจะลดปริมาณแป้งและน้ำตาลลงค่ะหรือถ้าต้องการกินหลังอาหารนะคะก็ควรลดปริมาณแป้งและน้ำตาลในช่วงมื้ออาหารหลักลงเพื่อที่เราจะได้กินในช่วงหลังอาหารอย่างมีความสุขค่ะก็อยากจะให้ทุกคนกินทุเรียนอย่างมีความสุขและก็ระมัดระวังตัวเองในการกินนะคะ
1: ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่พี่น้องนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนกับคุณผู้ชมรายการค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ค่ะเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่อย่าลืมนะคะเราต้องกินทุเรียนให้พอเหมาะพอดีพอทุเรียนเนี่ยมีน้ำตาลและพลังงานที่สูงค่ะถ้าเรากินมากเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการเนี่ยอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราได้นะคะอย่าลืมนะคะกินทุเรียนแบบพอดีด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามานะคะรับโดยดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเปตนะคะวันนี้ควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องของการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัดกันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนาะทำให้เราเนี่ยได้ใช้จ่ายคล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของโครงการไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยที่ทางรัฐบาลมอบให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเขาก็เลยก็ต้องมีข้อยกเว้นบ้างนะคะในบางเรื่องอย่างเช่นไม่ให้ใช้จ่ายเรื่องของการซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่ซื้อลอตเตอรี่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าซื้อบัตรกำนันชนิดต่างๆเนาะอันนี้สำหรับพวกเราที่ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะคุณผู้ฟังซึ่งใช้จ่ายได้ในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นเรื่องของการซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ซื้อบัตรกำนันต่างๆเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการย้ำนะคะว่าคืออยากให้คนเนี่ยคือออกไปใช้จ่ายนะห้ามแลกเป็นเงินสดค่ะคุณผู้ฟังโดยเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดว่าใครไปแลกเป็นเงินสดนะคะก็เท่ากับว่าคนคนนั้นจะมีความผิดฐานช่อโกงนะซึ่งไม่เพียงแต่คนที่ไปแลกร้านค้าที่ให้แลกก็ผิดด้วยถ้าเกิดว่าเราไปแลกเป็นเงินสดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นความผิดฐานช่อโกงนะอันนี้มีโทษจำคุก3ปีหรือว่าปรับสูงสุด 60,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกบล็อกบัญชีทันทีเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะก็อันนี้ก็ฝากมาจากรองโฆษกรัฐบาลนะบอกว่าทางร้านค้าเนี่ยก็คือจะต้องมีการอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยนะคะอันนี้สำหรับร้านค้าเขาก็จะใช้แอปพลิเคชันถุงเงินนะให้เป็นเวอร์ชันสูงล่าสุดนะคะแล้วก็กดรับเงื่อนไขโครงการใหม่นะคะและที่สำคัญสำหรับในส่วนของร้านค้าเนาะถ้าหากตรวจพบว่าร้านค้าปรับขึ้นราคาสินค้าเกินจริงอันนี้ก็จะถูกระงับสิทธิ์ทันทีแล้วก็ขึ้นแบ็คลิสต์นะคะในมาตรการรัฐอื่นๆด้วยนะคะอันนี้สำหรับร้านค้ากับคุณผู้ฟังซึ่งก็จะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบนะคะที่ทางรัฐบาลเขาแจ้งมาเนาะแล้วก็ฝากถึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะภาครัฐเนี่ยก็จะไม่มีการส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยเด็ดขาดนะคะให้ยึดหลักไม่กดไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราต้องสแกนให้ถูกจุดนะคะต้องเข้าแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัดในแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนสแกนจ่ายเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไปสแกนตรงหน้าโฮมปกติเงินของเราเนี่ยจะถูกหักเงินสดของตัวเองเต็มจำนวนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เวลาที่เราจะใช้ เงินในโครงการนี้ได้ก็คือ6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีเวลาให้เราเนี่ยใช้จ่ายก็คือตื่นขึ้นมา6โมงเช้าจ่ายได้แล้วไปจนถึง5ทุ่มนะคะหลังจากนั้นก็หยุดใช้จ่ายในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราไปจ่ายตรง23นาฬิกา10นาทีอันนี้ก็จะต้องจ่ายเต็มนะคะคุณผู้ฟังไม่สามารถที่จะจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักเพลงหนึ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ
1: น้องแดงเฮ้อเรือผีคางลมอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอลมเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้อง

0: อินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะแน่นอนค่ะดิฉันเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาแน่นอนนะคะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายเนาะทั้งน้ำตกภูเขาทะเลอันดามันทะเลหมอกนี่มีหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามสวนผลไม้ต่างๆก็แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดพังงาค่ะหรือว่าสวนมังคุดทิพย์พังงานะคะก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดพังงาของเราเช่นเดียวกันนะหรือจะเป็นส่วนเงาะนะคะก็มีแต่อาจจะไม่เยอะนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราเนาะหรือว่าจะเป็นสวนทุเรียนหมอนทองนะคะก็มีค่ะชะนีไข่ก็มีนะคะพวงมณีก็มีเหมือนกันนะคะก้านยาวก็มีค่ะอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือทุเรียนสาลิกาเนี่ยก็คือให้ผลผลิตคือกำลังเต็มที่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะทางททสำนักงานพังงาเองนะก็ได้ไปสำรวจสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้งหมด34สวนเนาะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเช็คอินนะคะมากินที่สวนกันเลยนะคะแล้วก็อาจจะซื้อกลับไปนะหอบหิ้วกลับไปก็ได้หรืออาจจะเข้ามาสั่งใน Facebook ในเพจ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทั้ง34ส่วนเนี่ยก็คืออย่างเช่นที่เข้าร่วมโครงการนะก็มีส่วนลุงอำเภอตะกั่วทุ่งก่อนละกันนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งก็มีสวนลุงจี๊ดตนดินฟาร์มสเตย์สวนตาทองสวนลุงในสวนมังคุดแม่นาเนาะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าของเราก็มีที่บ้านสวนระพีนะคะสวนบ้านแม่ค่ะอันนี้ที่ฉันไปแล้วนะคะสวนบ้านแม่สวนทุเรียนอรุณทวีซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29พฤษภาคมค่ะก็มีการประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลกันด้วยนะคะที่สวนทุเรียนอรุณทวีค่ะสวนเมาเทนวิวนะคะบ้านสวนบางหมากนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าค่ะนี่กระโปรงเยอะมากค่ะอำเภอกระโปรงสวนลุงอำนวยสวนป้านุชลุงเปียสวนเย็นจิตกระโปรงสวนเพชรราพรสวนคุณนายเบนมังคุดสวนพิงพิงบ้านสวนพัทยาโกลือสาลิกาสวนลุงแก้วสวนกงณกระโปงบ้านสวนพนัสสวนลุงประพาสกงสิ้นสวนฮักกระโปงไร่สุขนิรันสวนสมเกียรติสวนนายอเนกนะคะในพื้นที่ท้ายเมืองก็มีเหมือนกันสวนรวยชัยสวนลุงสวัยสวนทุเรียนคลองน้ำแดงค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองก็มีสวนทุเรียนทองตำตัวบางม่านะคะอำเภอทับปุดสวนดุสิตอินทรีย์อำเภอเกาะยาวสวนพิชิตดาวเรืองในอำเภอกุระบุรีก็มีสวนลุงเฉาค่ะทั้งหมด34สวนนะคะที่เข้าร่วมโครงการค่ะก็สามารถไปชิมลิ้มรสกันได้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะ0764134000แต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันกับดีเจน้องส้มต้องลาทุกท่านกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ พราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพิ่มความพร้อมด้านการขนส่งและการกระจายน้ำมันช่วงเทศกาล
6: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอแนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันของประเทศภายหลังรัฐบาลยอมรับว่ามาตรการตรึงราคาน้ำมันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการราคาโดยเสนอแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านได้แก่การบริหารจัดการราคาน้ำมันมาตรการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนการจัดการด้านปุ๋ยเคมีและการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ควรได้รับการสนับสนุนด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขณะเดียวกันรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งสาธารณะดูแลความมั่นคงด้านการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดความชัดเจนด้านราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลชวิษาปทุมมารายงาน
5: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนประชาชนระวังอันตรายจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ
7: นายแพทย์ทวีรัตน์ศรีกุลวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน5รายในพื้นที่ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยมีสัญชาติเมียนมาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างได้รับประทานแกงเห็ดสีขาวคล้ายเห็ดระโงกที่เก็บจากป่าบนดอยในชุมชนก่อนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวอย่างรุนแรงก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุว่าเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะคล้ายเห็ดที่รับประทานได้ทำให้ยากต่อการจำแนกด้วยสายตาอีกทั้งวิธีทดสอบแบบพื้นบ้านไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้และการปรุงสุกก็ไม่อาจทำลายสารพิษของเห็ดบางชนิดได้ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจมารับประทานโดยยึดหลักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินและหากสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมเก็บตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่รับประทานไว้เพื่อประกอบการวินิจฉัยบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
5: ทางการบราซิลวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มเป็นองค์กรก่อการร้ายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอังเดรโรดริเกสอธิบดีกรมตำรวจแห่งบราซิลที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มได้แก่กลุ่ม PCC และกลุ่ม Red Command เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยนายโรดริเกสมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวบ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสับสนในการจัดประเภทกลุ่มที่ก่อภัยคุกคามเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์หรือความเชื่อทางศาสนาส่วนกลุ่มอาชญากรรมมุ่งไปที่การแสวงหาผลกำไรจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างสหรัฐกับบราซิลที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลและวิพากษ์วิจารณ์ระบบยุติธรรมของบราซิลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
11: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับและก็ในวันนี้นะครับก็เป็นสาระในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยเฉพาะพืช นะครับที่แพะนิยมรับประทานนะครับและก็ในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับก็พร้อมนะครับโดยในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์นะครับพร้อมนะครับที่จะมาให้เรื่องราวสาระนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมรับประทานนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในนะครับในวันนี้นะครับเรามารับทราบแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันครับ
1: จริงๆแล้วแพะก็เป็นสัตว์ที่กินใบไม้นะคะแล้วก็กินพวกพืชได้หลายชนิดนะคะอาจารย์เคยเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมกินมากที่สุดไปถามเกษตรกรแล้วก็ดูว่าแพะมันชอบกินพืชชนิดไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใบขนุนใบขนุนค่ะใบขนุนก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ประมาณ 10% นะคะขนุนมีใบมะขามเทศค่ะมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนอยู่ประมาณ 20% นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะในการนำมาให้แพะกินนะคะแล้วก็จะมีที่แนะนำจริงๆก็คือกระถินค่ะ
2: กระถิน
1: ค่ะกระถินจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 25% นะคะก็เราจะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนนะคะแนะนำที่จะให้กระถินกับสัตว์กระเพาะรวมในกับแพะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเราสามารถให้กระถินแทนอาหารข้นได้เลยค่ะ

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: เป็นบุญวาสนาของประสบนิกรชาวไทยที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตามโบราณราชประเพณีถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปสร้างความปลาบรื่นปิติแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
4: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
6: ร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
7: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
8: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
7: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
8: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
7: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
6: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมเน้นขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชสอ ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงานขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมกล่าวว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทางนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน
7: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทาง างให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
8: นายจตุพลศรีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดตรังเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือซินอนิมนั่นเองเรายังคงอยู่นะคะในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า eagerness eagerness สะกด eagerness eagerness คำว่า eagerness นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากได้นะคะสิ่งของบางอย่างนะคะหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากที่จะทำนะคะอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting อีกครั้งนะคะ Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting ในประโยคนี้ค่ะนะคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยความกระตือรือร้นของจ้อยต่อดนตรีอยู่ในขั้นเดียวกับความกระหายของหนุ่ยในการเขียนภาพนั่นเองนะคะก็คือสองคนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณจ้อยและคุณหนุ่ยเนี่ยอยากทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากนะคะในระดับที่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคำว่า eagerness นี้ค่ะเรายังมีคำคุณศัพท์นะคะที่มาจาก eagerness ก็คือคำว่า eager นั่นเองนะคะ eager เช่น Joy was eager to play the pianoJoy was eager to play the piano ในประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่าจ้อยนะคะกระหายหรือว่าจ้อยกระตือรือร้นที่จะเล่นเปียโนก็คืออยากจะเล่นนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่มาจาก eagerness ก็คือ eagerly ในประโยคนี้ค่ะเช่น She played the piano eagerlyShe played the piano eagerly แปลว่าอะไรคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นนะคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอีกหนึ่งคำที่อยู่ในกลุ่มของความกระตือรือร้นนั่นก็คือ eagerness นั่นเองนะคะ eagernessคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wuu.ac.th ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
3: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียด ลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเส้นทางอนุรักษ์

0: ดีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็วันนี้วันเสาร์แรกของเดือนนะคะวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะก็มาเจอกับพวกเราสองคนนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราก็มาเจอกันแน่นอนว่าพวกเราก็จะมีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็จะเชื่อว่าหลายๆท่านเองเนี่ยไม่ค่อยรู้จักอุทยานของเราใช่ไหมคะน้องทราย
0: ใช่ค่ะ เพราะว่าบางคนได้ยินชื่อใช่ไหมคะ ก็คิดว่าอยู่อำเภอกาบดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอุทยานของเราอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะคะแต่ว่าจะแบบเป็นนอกเขต
1: นอกเมืองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ชานเมือง
0: ก็คืออยู่ระหว่างอำเภอกับติดกันระหว่างกาบุรีกับอำเภอเมืองค่ะช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะคะพี่อาร์มแล้วก็น้ำตกของเรามีน้ำเยอะแล้วค่ะตอนนี้น้ำตกกำลังสวยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากพาหลานๆหรือว่าครอบครัวไปเที่ยวอะค่ะช่วงนี้ไปเที่ยวที่น้ำตกได้ค่ะเพราะว่าน้ำสวยถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะช่วงนี
1: ้ใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆนักท่องเที่ยวหลายๆท่านเนี่ยชอบมักจะมีชอบโทรมาถามนะคะว่าช่วงนี้มีน้ำไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ของเราแบบแรงมากเลยฝนไม่ได้ตกก็น้ำคือน้อยมากค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ปิดการท่องเที่ยวเราปิดแค่เส้นทางเดินใช่ไหมคะทราย
0: ช่วงหน้าฝนเราจะปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณน้ำตกปุญญาบาลชั้น2กับชั้น3ค่ะเนื่องจากเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นไปได้ค่ะเพราะหน้าฝนนะคะมันจะทำให้เส้นทางเดินนะคะมีลื่น
1: ใช่ก็จะเหมือนก็ปิดเพื่อป้องกันความอันตรายนะคะก็
0: จะปิดจนถึงวันที่น่าจะเดือนพฤศจิกาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเปิดวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบผ่านเพจของเรานะคะก็ลองติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็น้ำตกก็สวยแล้วใช่ไหมคะก็น้ำเยอะแล้วก็สามารถแบบลงเล่นได้ปกติแต่ก็อาจจะหนาวหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะมีฝน
0: ใช่ค่ะอากาศก็หนาวค่ะช่วงน
1: ี้ใช่
0: แล้วก็ของเราก็ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีที่ละอุ่นค่ะเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนหาดยายค่ะสมมติถ้าใครหน้าฝนอยากได้ความอบอุ่นใช่ไหมคะอากาศหนาวก็ไปสามารถเข้าไปที่บ่อน้ำร้อนหาดยายได้ค่ะมีบริการบ้านพักมีบริการกางเต็นท์แล้วก็มีบ่อน้ำร้อนให้แช่ค่ะมีทั้งบ่อรวมแล้วก็บ่อส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็ยังมีน้ำตกให้เล่นด้วยนะคะมีทั้งน้ำตกแล้วก็บ่อน้ำร้อนเลยค่ะ
1: ใช่ก็จะเป็นฟิลแบบลำธารนะคะก็ไม่ได้ใหญ่
0: แบบไม่ได้เป็นน้ำตกแบบ
1: เหมือนน้ำตกปุญญาบาล
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นชั้นๆแบบมีอ่างมีบริเวณแบบเป็นแอ่งให้เด็กลงไปเล่นได้ค่ะแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นจุดชมวิวเขาคอม้าค่ะช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์อยู่จำนวนนึงนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันได้บรรยากาศนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาก็มาดูพระอาทิตย์มีอากาศเย็นๆตอนเช้านะคะ
1: ใช่ก็จะมีทะเลหมอกช่วงนี้ฝนถ้าฝนตกหนักตอนค่ำนี้ตอนเช้านี่คือจะมีแบบทะเลหมอกให้นักท่องเที่ยวได้ชมสวยงามมากตรงนั้นแบบมีเกือบทุกวันนะคะสามารถแบบไม่ต้องรอปฏิหาริย์นะตรงนั้นนะสามารถขึ้นไปแล้วก็แบบไปนอนค้างแล้วก็ตื่นเช้ามาจิบกาแฟแล้วก็ชมความสวยงามของทะเลหมอกแล้วก็เป็นแบบเหมือน
0: วิวของแม่น้ำ
1: ใช่ค่ะก็ของเราจริงๆไม่ได้360องศาเหมือนเขาฟ้าชีนะคะเขาฟ้าชีนี่จะมุมกว้างกว่าแต่ว่าของเราเองก็สวยไม่แพ้กันของเราก็ประมาณ180องศานะคะก็สวยงามไม่แพ้กันก็แล้วก็แล้วแต่ความสะดวกของนักท่องเที่ยวของเราก็จะมีบริการพิเศษมาก็คือมันนอนได้นอนกลางเต็นท์ได้ก็จะนอนเต็นท์อุทยานก็ได้ใช่ไหมคะน้องฟ้าย
0: ถ้าใครไม่สะดวกนอนเต็นท์นะคะก็สามารถนอนบ้านพักอุทยานได้ค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าทักเข้ามาที่เพจ Facebook เราได้หรือว่าจะมา walk in เลยก็ได้ค่ะแต่ว่าขอแนะนำว่าให้โทรมาถามก่อนนะคะเพราะว่าบางวันก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักค่ะจะได้ไม่เป็นการเสียเที่ยวแล้วก็เสียเวลาของคนที่จะเข้ามาพักค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านพักนี่หลังเท่าไหร่คะน้อง
0: ฟ้ายบ้านพักหลังละ700บาทวันจันทร์ถึงวันพฤหัสส่วนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเร่อค่ะราคาอยู่ที่ 1,000 บาท1ห้องนะคะสามารถนอนได้2คนค่ะเป็นเตียง 3.5 ฟุต2เตียงแยกกันค่ะแล้วก็มีบริการ Wi-Fi ทีวีแอร์แล้วก็ตู้เย็นน้ำดื่มทิชชู่แล้วก็มีกล่องยาสามัญประจำบ้านไว้ให้ค่ะ
1: ก็มานอนพักที่บ้านอุทยานก็จริงวิวหน้าบ้านอุทยานก็สวยนะคะจริงก็เห็นเป็นทะเลเหมือนกันแต่ว่าเหมือนถ้าขับเหมือนขอคอม้าก็คือจะขับแบบขึ้นไปอีกก็จะเห็นชัดกว่าค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ได้อยากแบบขึ้นไปก็นอนพักที่บ้านพักก
0: ็ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปตอนเช้าพอตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ค่อยขับรถขึ้นไปบนจุดชมวิวขอคอม้าค่ะก็ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอะค่ะน่าจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับการกางเต็นท์น่าจะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครชอบแนวกางเต็นท์นะคะก็สามารถกางได้นะคะ
1: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นเต็นท์ของอุทยานก็จะอยู่ที่หลังละ225บาทนะคะก็นอนได้ประมาณสัก3ท่านนะคะแต่ถ้านักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองก็จะมีค่าพื้นที่นะคะ30บาทต่อคนต่อคืนค่ะแล้วก็จะเป็นค่าบุคคลกับยานพาหนะแยกออกมานะคะก็ของเราชาวไทยนี่เท่าไหร่นะคะน้องตาย
0: สำหรับชาวไทยนะคะผู้ใหญ่อยู่ที่20บาทค่ะแล้วก็เด็กนะคะอยู่ที่10บาทค่ะแล้วก็เด็ก3ปีลงมาค่ะ
1: ฟรี
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเข้าฟรีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะผู้ใหญ่อยู่ที่100บาทค่ะเด็กอยู่ที่50บาทค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นถ้าเป็นยานพาหนะนะคะก็มอเตอร์ไซค์2ล้อก็20บาทแล้วก็รถยนต์นี่30ใช่มั้ยคะน้องฟายแต่ว่าจักรยานฟรีใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จริงๆช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวที่ขับจักรยานมาก็เยอะเหมือนกันนะคะก็ลองดูได้นะแอดเวนเจอร์ดีค่ะแต่ว่าก็ชันนิดหน่อยอะค่ะถ้าขับขึ้นไปถึงขอม้านี่ก็คือสุดยอดมากถ้าสามารถขับขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างชันเหมือนกันนะคะระยะทางจากป้อมยามประมาณสักเกือบ2กิโลก็ชันขึ้นไปเรื่อยๆก็แต่ว่ามีแบบนักท่องเที่ยวที่เขาก็ทำได้นะเขาก็ขับขึ้นไปแบบถึงอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ขับลงมาอีกก็โอ้เก่งเก่งมากก็เห็นแบบบางนักท่องเที่ยวบางท่านก็อายุเยอะกว่าเราอีกนะเขายิ่งปั่นถึงเลยน้องฟาย
0: เราต้องแรงอยู่ใช่ไหม
1: เราต้องลองบ้างนะ ปั่นจักรยานขึ้นจนถึงขอม้า
0: ให้เป็นนักท่องเที่ยวลองดีกว่านะคะหนูว่า
1: แล้วก็ไม่นอกจากรถจักรยานจริงๆมันมีที่ว่าปั่นเป็นล้อที่ว่าแบบเป็
0: นล
1: ้
0: อเด
1: ีย
0: วใช่ไหมคะ
1: ใช่เยอะเหมือนกันนะขึ้นไปค่ะก็แต่ส่วนมากเป็นแบบเหมือนนักท่องเที่ยวที่เป็นฟิลแบบธรรมชาติจริงๆนะถึงจะมาแบบนั้นส่วนมากก็จะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ก็เยอะเหมือนกันจริงๆก็รถแบบไหนก็ขึ้นได้หมดใช่ไหมคะน้องไซ
0: ขึ้นได้ค่ะแต่ว่ารถทัวร์กับรถสองแถวค่ะเราไม่แนะนำให้ขึ้นไปบริเวณจุดชมวิวของขอม้าค่ะเนื่องจากทางอะค่ะมันมีอยู่ช่วงนึงที่ชันนิดนึงค่ะไม่ได้ชันมากแต่ว่าเราไม่ขึ้นไปเพราะว่าเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากขอคอม้านี่เรายังมีที่อื่นอีกไหมคะ
0: ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนค่ะสามารถเดินเข้าไปศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนไปดูสัตว์ไปดูพันไม้ในป่าชายเลนได้ค่ะ
1: ก็จริงๆถ้าแบบป่าชายเลนก็สะดวกนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะเดินเข้าไปนิดเดียวก็จะเป็นแบบเส้นทางเดินเลยก็จะไม่แต่ว่าก็อาจจะไม่เหมาะกับเหมือนผู้
0: สูงอาย
1: ุที่แบบนั่งรถเข็นใช่ไหมคะ
0: เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบทางเรียบค่ะแล้วก็ทางลองของเส้นทางค่ะมันจะมีบันไดด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็แต่ว่าจริงๆเด็กๆอ่ะน่าจะเดินได้นะคะเหมือนเด็กน้องๆที่เดินได้แล้วก็เดินได้นะพร้อมเป็นบันไดแบบไม่ได้อันตรายอะไรมากค่ะก็เดินได้ระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากประมาณไปกลับก็900เมตรไม่ถึง1กิโลเลยแต่ว่ารู้สึกเดินจริงน่าจะมีความเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะคะถ้าป่าชายเลน
0: เดินแบบไม่รีบอะค่ะเดินไปชมแบบระบบนิเวศด้านข้างไปอย่างเงี้ยค่ะเดินไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งอะไรก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าอย่างสองข้างทางของเราก็ธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์มากมีแบบสัตว์หน้าดินแบบพวกปูอย่างเงี้ยปูก้ามกามปูก้ามดาบอะไรเงี้ยค่ะปูแสม
0: แล้วก็มีปลาตีนม
1: ี
0: ลิงด้วยนะคะ
1: ใช่เยอะมากแบบสามารถไปชมแบบธรรมชาตินะเหมือนถ้านักท่องเที่ยวแบบชอบแบบชมธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเนี้ยคือสามารถไปเดินแล้วก็ส่วนมากก็จะเห็นนะคะส่วนมากจะได้เห็นนะความสวยงามของป่าชายเลนเรานะคะแล้วก็เป็นแบบป่ากงกลางแบบหลากหลายมากก็แบบมีพืชอะไรพวกต้นแสมอย่างเงี้ยก็เยอะนะคะแล้วก็ยิ่งตอนแบบน้ำขึ้นนะคะเคยเห็นแบบนักท่องเที่ยวเขามาอย่างเงี้ยแล้วเขาถ่ายภาพแบบช่วงที่น้ำมันขึ้นมาจนถึงแบบเกือบถึงสะพานเสาแบบสะพานก็สวยสวยมากค่ะเป็นวิวแบบ ่ากงกลางแล้วก็มีน้ำเยอะๆเนี่ยก็สวยค่ะแล้วก็จริงๆมีน้องๆอ่ะเวลามาทัศนศึกษาชอบถามว่ามีเคล็ดลับยังไงแบบเดินแล้วได้เห็นแบบสัตว์อะไรเนี่ยน้องทรายเพราะว่ามันจะมีพวกนกพวกผีเสื้อพวกลิงใช่ไหมคะน้องทรายมีติ๊กไหมคะในการเดิน
0: เวลาเดินนะคะก็คือไม่ควรส่งเสียงดังค่ะเพราะว่าถ้าสัตว์พวกนี้ค่ะได้ยินนะคะเขาก็จะตกใจนึกว่าแบบมีอันตรายเขาก็จะแบบถ้าเป็นนกเขาก็จะบินหนีไปลิงเขาก็จะไม่กล้าออกมาค่ะเขาก็จะแอบอยู่หลังต้นไม้ค่ะแม้ทั้งปลาบางครั้งก
1: ็มันไวต่อเสียงเนาะไวต่อการสั่นอะไรเนี่ยเหมือนเดินแบบเดินแรงๆวิ่งกันอะไรเนี้ยมันก็สัตว์พวกนี้มันจะมีแบบความไวต่อเสียงอะไรเนี้ยเยอะมันก็เหมือนหลบเข้าเนาะไม่ค่อยได้เจอส่วนมากถ้าเด็กๆเดินไม่ค่อยได้เจอ
0: ใช่ค่ะเพราะเด็กๆอะค่ะจะแบบพูดคุยกันเสียงดังหรือว่าหยอกล้อกันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเดินบนเส้นทางค่ะไม่ควรหยอกล้อกันค่ะควรเดินเป็นแถวเรียงหนึ่งค่ะเพื่อเพราะว่าสะพานเราไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายด้วยค่ะเพราะว่าฝนตกแบบนี้ค่ะบางที่มันจะมีแบบตรงริมๆที่เราไม่ค่อยได้เดินนะคะมันจะแบบอาจจะลื่นนิดนึงค่ะแล้วก็เราไม่ควรเดินแบบ2เดินไปคู่กันนะคะ
1: ใช่เราควรจะแบบเป็นแถวเดียวนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จริงๆแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กๆควรจะไปกับผู้ปกครองนะคะไม่ควรแบบลงไปเล่นเองอะไรเงี้ยปกครองก็อาจจะต้องเดินไปกับเด็กๆอะไรนะคะเพื่อความปลอดภัยนะเพราะบางทีเด็กๆเนี่ยก็เหมือนการตัดสินใจอะไรเนี้ยอาจจะ
0: ยังไม่ดีย
1: ังไม่ใช่ก็แบบแต่ว่าจริงๆของเราก็ยังไม่เคยมีแบบเหตุการณ์เด็กตกนะยังไม่มีก็ถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะคะแต่ก็ช่วงหน้าฝนก็อาจจะต้องระวังนะเพราะมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะคะมันเป็นแบบทางเดินไม้เนาะมันก็มีแบบความลื่นฝนมันเพราะว่าละนองก็ปริมาณน้ำฝนเยอะนะต่อปีจริงๆเราก็แบบขัดถูอะไรเนี้ยก็ทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะส่วนมากนักท่องเที่ยวที่แบบไปแล้วไม่ค่อยเจอลิงที่เป็นตัวเนี่ยแต่เจอไอ้อึของมันใช่ไหมคะเจอแบบวางไว้นะก็บอกมันก็อาจจะมาบอกว่ามันยังอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเราเวลาไปเดินก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เจออยู่หลายตัวนะคะเวลาเราไปเดินอย่างเงี้ยค่ะจะเจอลิงเยอะ
1: ก็ลองมาเที่ยวกันได้นะคะมีที่อื่นอีกไหมคะน้องทรายไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็เป็นสี่ที่หลักๆที่เป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานของเราที่อยากจะให้ทั้งแบบคนในระนองแล้วก็อาจจะจังหวัดใกล้เคียงชุมพรอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะคะก็แนะนำลองมาเที่ยวกันดูเพราะว่าของเรานี่มีครบทุกหลากหลายมากก็ทั้งน้ำตกบ่อน้ำร้อนจุดชมวิวแล้วก็แบบมานอนพักก็ได้นะคะก็มาเที่ยวก็คือครบละของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าบ่อน้ำร้อนก็อาจจะไกลจากที่ทำการหน่อย
0: ไกลค่ะ
1: ก็แต่ว่าก็ไปได้ใช่ไหมคะ
0: ไปได้ค่ะแต่เข้าไปก็คือคุ้มเลยค่ะเพราะว่าแบบบรรยากาศจะแบบเป็นส่วนตัวค่ะผู้คนจะไม่ค่อยพลุกพล่านค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะแบบอากาศดีค่ะตอนเช้าตื่นมาก็คือจะเจอหมอกตอนเช้าเลยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับตั๋วใช่ไหมคะตั๋วหนึ่งใบของเราน้องไทย
0: ตั๋วหนึ่งใบค่ะสมมติเราไปเข้าที่บ่อน้ำแร่ดอนหาดยาใช่ไหมคะเราก็สามารถนำไปเข้าที่แม่ตกบุญญาบาลหรือว่าจุดชมวิวหรือว่าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติได้ค่ะแต่ว่าต้องภายในวันนั้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าซื้อวันนี้แล้ววันนี้ไปไม่หมดเราเก็บไปเดี๋ยวเอาไปพรุ่งนี้แบบนี้ไม่ได้ค่ะ
1: ใช่ก็ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะมักจะเข้าใจผิดว่าเหมือนตั๋วหนึ่งใบก็คือได้ทุกอุทยานอะไรเนี่ย
0: จะเข้าใจว่าสมมติซื้อที่นี่แล้วไปอุทยานแห่งชาติอื่นไม่ต้องจ่ายแล้วอันนี้ไม่ใช่ค่ะได้แค่ในอุทยานนั้นแต่ว่าได้ทุกแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานนั้นเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าไม่แน่ใจอะไรเนี้ยลองสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วได้นะคะว่าสามารถไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวไหนได้บ้างเพราะว่าอย่างละนองเองแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานก็อยู่ใกล้ๆกันอะไรเนี้ยบางทีนักท่องเที่ยวอาจจะเข้าใจผิดว่าอันนี้ก็เข้าได้เป็นอุทยานเดียวกันอะไรเนี้ยลองเพื่อความถูกต้องก็อาจจะลองถามเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วดูว่าไปเที่ยวตรงไหนได้บ้างแล้วก็จริงๆถ้ามีข้อสงสัยอะไรเงี้ยเราสามารถถามเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วได้นะคะ
0: ได้ค่ะ
1: เขาก็อธิบายได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ที่ฮิตกันก็ ลายเซ็นใช่ไหมคะน้องฟาย
0: ช่วงนี้นักท่องเที่ยวกำลังฮิตล่าลายเซ็นในสมุดพาสปอร์ตนะคะถ้าสมมติใครอยากได้ลายเซ็นรูปไหนสามารถเข้าไปดูที่หน้าเพจอุทยานได้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้ลายเซ็นอะไรสามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้หรือว่าทักมาได้เลยนะคะว่าวันที่เท่าไหร่จะเข้าไปขอลายเซ็นรูปอะไรเจ้าหน้าที่อยู่ไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเจ้าหน้าที่เราทำงานทุกวันแต่ว่าแต่ละคนนะคะจะหยุดไม่พร้อมกันค่ะสามารถสอบถามก่อนได้ค่ะเพื่อไม่แบบเป็นการเสียเวลาในการจะเข้าไปเที่ยวอะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ของเราลายเซ็นมีอะไรบ้างคะน้องไฟตอนนี
0: ้มีลายเซ็นรูปม้าลายเซ็นรูปด้วงลายเซ็นรูป
1: ผีเสื้อใช่ไหมคะ
0: รูปแมงกะพรุนรูปนกรูปช้าง
1: เยอะนะของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใครเก็บได้หมดนี่โอ้ถ้าแบบมาแล้วแบบเจ้าหน้าที่อยู่พร้อมกันทุกคนนี่ถือว่าโชคดีมากจะได้แบบเก็บครบทุกคนนะคะก็ลองติดต่อสอบถามกันมาได้ก่อนเผื่อบางคนแบบอยากได้ลายเซ็นไหนเป็นพิเศษนะเผื่อเจ้าหน้าที่ดันไปหยุดวันนั้นพอดีเดี๋ยวไม่ได้ลายเซ็นที่อยากได้นะคะก็ลองมาได้จริงจริงชุดหน้าจริงเราก็น่าจะทำบ้างนะคะน้องฟายแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ล่าลายเซ็นเลยนะ เดี๋ยวมีโอกาสอาจจะต้องลองล่าลายเซ็นบ้างนะก็เหมือนจริงๆถ้าล่าครบแบบทุกอุทยานอย่างเงี้ยก็มีสิทธิพิเศษนะคะก็ลองไปแบบเซิร์ชหาใช่เพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนไม่แน่ใจว่าข้อมูลมันจะอัปเดตสิทธิไอสิทธิอะไรเพิ่มหรือเปล่าอะค่ะใช่เพราะว่าล่าสุดรู้สึกจะเหมือนเข้าฟรีน่าจะเข้าฟรี1ปีนะคะแล้วก็พักบ้านพักได้อันนี้แต่ว่าไม่แน่ใจต้องลองหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันดูว่ายังสิทธิ์นี้ยังได้อยู่หรือเปล่าค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ล่าลายเซ็นเหมือนกันก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ายังเป็นสิทธิ์เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าค่ะค่ะก็จริงๆอันนี้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานเราใช่มั้ยคะแต่ว่าจริงประเทศไทยของเราก็มี100กว่าใช่มั้ยคะ
0: จริงๆแล้วประเทศไทยของเราก็มีอุทยาน133แห่งใช่ไหมคะพี่อัน
1: ค่ะก็ตอนนี้น่าจะเพิ่มมาเป็น156แล้วไหมคะ
0: แล้วก็มีเตรียมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ก
0: ็คือประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากค่ะมีทั้งมีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกทะเลภูเขา
1: ใช่ค่ะก็วันนี้นำแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เป็นของอุทยานอื่นมาฝากท่านใช่มาฝากท่านผู้ฟังกันไปเที่ยวอื่นๆนะเผื่อแบบกำลังจะมีแพลนว่าเอ้ยไปเที่ยว
0: ต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: ใช่ก็ลองแบบฟังท่านผู้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อจะแบบเป็นลิสต์แบบเอ้ยเดี๋ยวได้ไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ที่แรกนะคะก็จะเป็นประเภทถ้ำนะคะน้องทรายก็สำหรับถ้ำนะคะก็จะมีถ้ำรวยสายไทยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ดอยปูขานะคะแล้วก็ถ้ำผาแดงนะคะจะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูซางนะคะโดยถ้ำผาแดงนะคะจะเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่อยู่ในท้องที่บ้านปางตั้มหมู่ที่9ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำนะคะแล้วก็ถ้ำยอดวิมานนะคะก็จะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยปูขานะคะก็จะเป็นตั้งอยู่ที่อำเภอปัวนะคะอันนี้น่าจะอยู่แถวภาคเหนือหมดใช่ไหมคะแล้วก็มีถ้ำห้วยปอนนะคะที่อุทยานแห่งชาติหอยดอยผ้าห่มปกนะคะจริงๆอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนี่เขาจะเด่นเรื่องผีเสื้อด้วยใช่ไหมคะเคยเห็นแบบช่วงเทศกาลที่ผีเสื้อออกมาเนาะก็จะเยอะมากแบบนักท่องเที่ยวก็จะไปแบบชมผีเสื้อถ่ายรูปกับผีเสื้อกันอันนี้ก็มีถ้ำด้วยนะคะของเขาแล้วก็จะเป็นถ้ำฤาษีนะคะก็จะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะก็จะนี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยกตัวอย่างมาประเภทถ้ำนะคะก็ถ้าใครไปเที่ยวภาคเหนือก็ลองไปเที่ยวกันได้นะจริงๆถ้าภาคใต้ที่ดังๆก็จะอยู่ที่พังงาค่ะก็จะเป็นถ้ำลอดค่ะก็จะสวยเหมือนกันก็ลองแบบไปเสิร์ชหาภาพเพิ่มเติมได้แล้วก็อาจจะถ้าถูกใจก็ไปเที่ยวกันได้นะคะค่ะแล้วก็ต่อมาประเภทน้ำตกนะคะก็จะมีน้ำตกบางกวางนะคะอยู่ที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกุงนะคะอันนี้ก็ใกล้มาหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็มีน้ำตกเขาล้านนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางนะคะแล้วก็น้ำตกไดช่องทองนะคะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมค่ะต่อมานะคะจะเป็นประเภทจุดชมวิวนะคะก็ จะมีอุเทงชาติแก่งกระจานที่เพชรบุรีก็ไม่ได้ไกลมากนะคะนี่ก็

0: มีอ่าวนางนะคะนี่ก็ใกล้นะคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีค่ะก็แล้วก็จะมีแหลมสนนะคะนี่เป็นของอุทยานแห่งชาติตะดูเตานะคะก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งนะคะก็จะมีแก่งน้ำวังแก่งน้ำแก่งวังน้ำเย็นนะคะที่อุทยานชาติตุ้งแสลงหลวงค่ะแล้วก็เป็นลานหินแตกนะคะที่อุทยานชาติภูเรือค่ะแล้วก็สำหรับประเภทเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะก็จะมีบ่อน้ำทิพย์นะคะที่อุทยานชาติแม่ตะเรียงค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวคร่าวๆของของอุทยานนะคะจริงๆอุทยานมีหลายที่มากก็ลองแบบไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมได้ค่ะอันนี้ก็จะนำมาคร่าวๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะค่ะก็เราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวมา
1: เบรกช่วงหลังนะคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงที่2นะคะ

0: ค่ะก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะก็ยังเป็นเรา2คนเหมือนเดิมยังได้เจอกันนะคะก็สำหรับในช่วงที่2นะคะก็มีข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญวันหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ถึงในเดือนนี้ก็คือวันที่8มิถุนายนของทุกปีค่ะก็คือวันทะเลโลกค่ะหลายๆคนอาจงงว่าวันทะเลโลกคืออะไรบางคนก็ไม่เข้าใจว่าวันทะเลโลกต้องทำอะไรต้องทำยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวันทะเลโลกให้ฟังกันนะคะวันทะเลโลกนะคะประวัติแล้วก็การกำหนดวันว่าทำไมถึงต้องเป็นวันที่8มิถุนายนของทุกๆปีอะค่ะวันทะเลโลกอะค่ะเริ่มต้นจากการประชุมสุดยอดระดับประเทศผู้นำนะคะด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาค่ะที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลค่ะในปี2535ค่ะโดยมีประเทศสมาชิกนะคะกว่า178ประเทศค่ะเข้าร่วมเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ค่ะให้ประชาชนทั่วโลกนะคะช่วยกันปกป้องทะเลค่ะต่อมาในปีพ.ศ. 2551นะคะองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่8มิถุนายนของทุกปีค่ะเป็นวันทะเลโลกอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เริ่มจัดกิจกรรมทั่วโลกค่ะตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมานั่นเองค่ะต่อไปนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแล้วมีวันทะเลโลกไว้ทำไมมีความสำคัญอย่างไรทำไมมันถึงจะต้องมีวันนี้ขึ้นมานะคะความสำคัญของวันทะเลโลกนะคะเพื่อให้ชาวโลกค่ะได้เห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าวนะคะโดยเรียกร้องให้รัฐบาลและประชาชนของทุกชาตินะคะช่วยกันปกป้องค่ะแล้วก็รักษาทะเลนะคะพร้อมทั้งเตือนว่าในอนาคตนะคะทั่วโลกนะคะจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากทะเลอย่างหนักค่ะซึ่งทาง UN นะคะเรียกร้องทั่วโลกให้อนุรักษ์ทะเลค่ะและหากมีการใช้ทรัพยากรทางทะเลจนหมดไปนะคะจะทำให้เกิดผลกระทบค่ะจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนไปค่ะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและก็ความปลอดภัยทางทะเลการตกงานของชาวประมงค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะหลังพบว่าขยะในทะเลนะคะมีจำนวนปริมาณที่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งขยะในทะเลนะคะส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมเลยค่ะซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะสิ่งแวดล้อมบริเวณทะเลอย่างเดียวนะคะยังส่งผลกระทบต่อบริเวณ

0: สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลค่ะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างความเสียหายให้กับเรือและก็เครื่องมือประมงนะคะตลอดจนส่งผลต่อจำนวนสัตว์ทะเลหายากค่ะหรือว่าจำนวนสัตว์ทะเลทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยค่ะแล้วก็จะทำให้สัตว์นะคะได้รับบาดเจ็บนะคะจากการกินขยะพลาสติกเข้าไปค่ะเพราะว่าสัตว์นะคะเขาไม่รู้ว่าอันนี้เป็นขยะเขาก็จะคิดว่าเป็นอาหารที่เขาสามารถกินได้ค่ะ เมื่อเขากินเข้าไปแล้วนะคะก็จะทำให้พลาสติกขยะพวกนี้ค่ะติดบริเวณทางเดินอาหารค่ะหรือว่าบางตัวก็จะไปพันติดอวนติดหลอดถุงพลาสติกก็จะไปติดอยู่พันอยู่แถวบริเวณเท้าหรือว่ากีบแล้วก็หางหรือว่าตรงบริเวณจมูกของสัตว์พวกนี้เองค่ะจะส่งผลให้สัตว์นะคะต้องตายค่ะเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้มีการรณรงค์เกิดขึ้นค่ะแล้วก็กระตุ้นให้คนไทยนะคะหันมาอนุรักษ์ท้องทะเลไทยค่ะให้เห็นความสำคัญของทะเลไทยมากกว่านี้ค่ะแล้วก็วันทะเลโลกนะคะจากการสำรวจนะคะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะพบว่าปัญหาในท้องทะเลส่วนมากค่ะมาจากขยะพลาสติกแล้วก็ขยะทั่วๆไปที่ไหลออกไปสู่ทะเลค่ะเกิดจากการทิ้งขยะของคนทุกคนค่ะเนื่องจากไม่มีจิตสำนึกในการทิ้งขยะนะคะทิ้งขยะเพ่นพ่านค่ะเมื่อฝนตกเป็นจำนวนมากค่ะแม่น้ำก็จะไหลแล้วก็ชะพาขยะพวกนี้ค่ะไปรวมสู่ทะเลค่ะขยะนะคะเกิดขยะส่วนใหญ่ในทะเลค่ะแล้วก็เป็นบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อทุกคนเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเลอย่างจริงจังมากกว่านี้ค่ะแล้วก็หยุดพฤติกรรมดังกล่าวก็คือการทิ้งขยะสุ่ม 4 สุ่ม 5โดยไม่มีจิตสำนึกค่ะแค่ทิ้งขยะให้ลงถังขยะง่ายๆนะคะแล้วก็ปลุกจิตสำนึกนะคะผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะยังคงใช้ถุงพลาสติกในการใส่อาหารนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะก็ประชาชนก็รู้สึกว่ามีการตระหนักเยอะขึ้นใช่ไหมคะพี่อาร์มก็มีการใช้ถุงผ้าหรือว่าถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกค่ะแล้วก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทนะคะก็จะรณรงค์ไม่มีแบบที่แรปอาหารแบบเหมือนขวดน้ำนะคะก็จะไม่มีแบบที่ปิดก็จะเป็นแบบเปิดได้เลยค่ะแล้วก็หลอดก็จะเป็นแบบหลอดกระดาษค่ะแล้วก็เรานะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะเราจึงต้องการให้ทุกคนนะคะถือเอาวันทะเลโลกนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ค่ะหวงแหนท้องทะเลไทยนะคะและก็การแก้ปัญหาขยะในท้องทะเลค่ะที่ผ่านมานะคะการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลทางกายภาพและทรัพยากรทางทะเลทางชีวภาพตลอดจนระบบนิเวศนะคะโดยเป็นการป้องกันและรักษาระบบนิเวศในมหาสมุทรและทะเลค่ะผ่านการจัดการตามแผนเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ค่ะการอนุรักษ์ทางทะเลนะคะเป็นผลมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมของเราค่ะอย่างเช่นนะคะการสูญพันธุ์การทำลายถิ่นฐานธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศค่ะรวมถึงมุ่งเน้นไปที่การจัดจำกัดความเสียหายของมนุษย์ต่อระบบนิเวศทางทะเลด้วยค่ะการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลที่เสียหายและรักษาสายพันธุ์ที่อ่อนแอค่ะตลอดจนระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตทางทะเลนะคะการอนุรักษ์ทางทะเลค่ะเป็นระเบียบวินัยที่ค่อนข้างใหม่นะคะซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อประเด็นทางชีววิทยาค่ะเช่นการสูญพันธุ์และที่อยู่อาศัยใต้ทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะส่วนปัญหานะคะปัญหาหลักๆของเราเลยก็คือ เราจะต้องเผชิญกับขยะทะเลที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกอวนของชาวประมงขยะต่างๆค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศค่ะแล้วก็อุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวค่ะหญ้าทะเลตายค่ะแล้วก็น้ำทะเลนะคะมีการเขียวบ่อยค่ะตอนนี้ก็คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือปรากฏการณ์แพงต้นบูมที่ชุมพรค่ะตอนแรกเกิดขึ้นที่หาดคาบาน่าทุ่งวัวเล่นชุมพรนะคะที่เขาเรียกว่าปลาตายน้ำแดงค่ะมีสัตว์ทะเลจำนวนมากนะคะขึ้นมาเหมือนกับต้องการขึ้นมา
1: หา
0: ออกซิเจนใช่ค่ะเหมือนกับด้านล่างค่ะเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบูมแล้วก็ทำให้อากาศด้านล่างค่ะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนสัตว์นะคะสัตว์พวกนี้ก็เลยขึ้นมาหาอากาศเพื่อจะหายใจแล้วก็อาจจะเกิดจากฝนที่ตกหนักเยอะๆค่ะทำให้แบบสภาวะในน้ำทะเลมันปรับสภาพไม่ทันใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์เองก็ปรับสภาพไม่ทันก็เลยทำให้เกิด สัตว์นกน้ำขึ้นมาตายเป็นจำนวนมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาปูกุ้ง

0: ่ค่ะ
1: พวกนี้ค่ะขึ้นมาจำนวนเยอะนะคะแล้วก็เป็นอยู่ที่คาบาน่าสักพักนึงแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาที่ปากน้ำตะโกที่ทุ่งตะโกค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นกันอยู่เยอะเลยอะค่ะนั่นแหละค่ะทำให้สัตว์เปลี่ยนน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงการตายของสัตว์เพิ่มขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่ะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลนะคะเสื่อมโทรมลงค่ะแล้วก็ลดความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของทะเลลงด้วยค่ะส่วนหลายคนก็อาจจะแบบฟังแล้วก็อาจจะได้เกิดข้อคิดหรือว่าเห็นถึงความสำคัญของวันทะเลโลกนะคะว่าควรมีเพราะว่าอะไรนะคะ อยากจะฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้ให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะคะก็คือวันทะเลโลกอะค่ะเป็นโอกาส1ปีมีแค่1วันก็คือมีโอกาสที่เราอะค่ะจะสามารถแบบทำเพื่อโลกทำเพื่อโลกของเราอะค่ะทำเพื่อลูกหลานแล้วก็ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมก็คืออยากให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงความสำคัญของทะเลแล้วก็มหาสมุทรให้มากกว่านี้ค่ะโดยเริ่มง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมส่วนตัวของเราเองค่ะเช่นนะคะลดการใช้พลาสติกไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นถุงหรือว่าเป็นอะไรค่ะแล้วก็ทิ้งขยะให้ลงถังค่ะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวนี้นะคะโลกของเราแล้วก็โลกของเราแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยค่ะมุ่งเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใส่อาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวเรือนค่ะแล้วก็ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลนะคะอาจจะมีหลายๆหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปเข้าร่วมค่ะหรือว่าถ้าไม่ไปเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเราก็สามารถชวนครอบครัวชวนเพื่อนหรือว่าชวนคนที่เรารักอะค่ะไปเก็บขยะบริเวณทะเลได้ด้วย2มือเราเลยค่ะแล้วก็เพื่อให้ทะเลและมหาสมุทรนะคะยังคงความอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็สามารถสนับสนุนชีวิตและสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อไปได้ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความสวยงามของระบบนิเวศแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะได้อยู่คู่กับประเทศของเราไปยาวนานค่ะก็อยากให้ทุกคนร่วมช่วยกันนะคะ
2: ก็เหมือนเข้าใจแบบว่าข้อความที่ทางไฟแบบว่าแบบอ่านเมื่อกี้ก็เข้าใจความหมายเข้าใจความสำคัญของวันโลกทะเลนะคะเพราะเมื่อก่อนก็อ๋อรู้จักคำว่าแบบ
1: วันโลกทะเล
2: ใช่ค่ะก็จริงๆเหมือนที่น้องไฟว่าเหมือนขยะคือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆนะคะค่ะ
1: หลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่ขยะชิ้นเดียวเองไม่เป็นไรหรอกลองคิดดูว่าถ้า1วันมีคน 100,000 คนไปเที่ยวทะเลหรือว่าอยู่ตามแถวบ้านที่ว่าทิ้งขยะคนแค่คนละ1ชิ้นแค่ 100,000 คนนะคะก็ 100,000 ชิ้นแล้วนะคะขยะ
2: ใช่ค่ะก็จริงๆตอนนี้ของอุทยานเราก็เหมือนเป็นการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะลดใช้ถุงพลาสติกแล้วก็จะมีกิจกรรมขยะคืนถิ่นใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่หลายๆหน่วยงานเริ่มทำก็คือขยะเป็นศูนย์นะคะก็เหมือนกินอะไรทานอะไรก็คือพยายามทานให้หมดแบบตักมาแค่พอทานอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ทานสิ่งอาหารที่เราทานค่ะ
2: แล้วก็เหมือนกำจัดขยะให้ถูกวิธีอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ช่วยโลกนี้ให้มันแบบน่าอยู่มากขึ้นเพราะว่าจริงๆเราเชื่อว่าทุกคนแบบมีพฤติกรรมแบบที่ทุกคนจะใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบค่อยๆปรับเปลี่ยนอะไรเนี้ยอาจจะจากปกติ
1: เริ่มจากจุดเล็กๆเริ่มใกล้ตัวที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันค่ะ
2: ใช่อย่างของเราเองตอนนี้ก็แบบเริ่มใช้กระป๋องผ้ากันนะ
1: แล้วก็ใช้แก้วไม่ใช่ใช้แก้วแบบพลาสติกนะคะใช้แก้วเยติเก็บความเย็นค่ะ
2: ใช่ตอนนี้เราก็เริ่มทำแล้วก็เหมือนเห็นเป็นแบบว่าความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนะว่าอุ้ยเราแบบเริ่มไม่ใช้พลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าแบบช่วยโลกให้ลูกหลานเราได้อยู่กับความสวยงามที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
1: ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ
2: ค่ะก็นี่ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะน้องฟาย
1: ขอฝากแหล่งท่องเที่ยวของเราไว้ด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติลำน้ำกาบุรีค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากเห็นบรรยากาศว่าอุทยานเรามีที่เที่ยวหรือว่าบรรยากาศเป็นยังไงค่ะสามารถเข้าไปดูได้ทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติลำน้ำกาบุรีภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทางเพจ ของ TikTok ค่ะตอนนี้มีช่องใหม่ขึ้นมาคืออุทยานแห่งชาติลำน้ำกาบบุรีค่ะจะเป็นบรรยากาศการทำกิจกรรมต่างๆของอุทยานเรานะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครสามารถถ้าใครอยากรู้หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลอะไรก็สามารถทักเข้ามาที่เพจ Facebook ได้ค่ะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์สำนักงานนะคะเบอร์โทร0779898817ค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เวลาทำการเวลาราชการเวลา 8:30 จนถึง 16:30 นะคะ
2: ค่ะก็วันนี้เราสองคนก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขออภัยหากข้อมูลมีการผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรผิดพลาดไปนะคะเราสองคนก็ขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็เจอกันใหม่เดือนหน้า
1: ค่ะวันเสาร์แรกของทุกๆเดือนนะคะจะเจอกับเราสองคนค่ะ
2: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและได้สั่งการให้ทีมท็อปการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดย้ำดูแลผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน
7: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์มีแผนงานและมาตรการดำเนินงานที่เข้มแข็งพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และเครือข่ายอาสาสมัครร่วมสอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569แล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะวันนี
2: ้ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
3: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
2: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
3: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
4: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไก่ไก่หมูเอาอย่าซ่าหมูมากไก่กามู
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
5: ์แหล่งนี้ร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนิโยไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็นช่วยตนช่วยรัฐช่วยกันประหยัดน้ำร่วมกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
7: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
6: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปอพอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
8: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 16:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงถึง 17:00 นกับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน

0: เสาร์ที่6มิถุนายนนะคะทักทายกันค่ะทั้งทางระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งฝนก็ตั้งเขากันมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังว่ากำลังจะมากันนะคะมีทั้งลมฟ้าครึ้มๆกันด้วยนะคะบริเวณที่ตั้งของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะสวทระนองค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้สัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะบางครั้งทัศนวิสัยการมองเห็นอาจจะไม่ชัดเจนล่ะในช่วงบรรยากาศแบบนี้กันนะคะท่านผู้ฟังที่ระนองนี่เมื่อวานมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อวานฝนตกที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองวัดได้ 38.8 มิลลิเมตรส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 35.1 มิลลิเมตรค่ะสำหรับฝนสะสมของระนองจนถึงเวลาเที่ยงวันนี้นะคะวัดได้ 861.9 มิลลิเมตรค่ะฝน6ชั่วโมงที่ผ่านมาคือฝน6โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะเพิ่มขึ้น 1.4 มิลลิเมตรกันจังหวัดระนองคาดว่าเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะนั่นคืออุณหภูมิต่ำสุดที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะในเช้านี้วัดได้ 20.7 องศาเซลเซียสเรามาดูกันสักนิดหนึ่งเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วของระนองเป็นอย่างไรสำหรับเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังของระนองเช้านี้ 24.4 องศาเซลเซียสส่วนเมื่อวาน 30.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะ 35.9 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเมื่อวานนะคะ 38.2 องศาเซลเซียสกันพยากรณ์อากาศวันนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมาดูกันนะคะท่านผู้ฟังคุยเรื่องอากาศกันก่อนนะคะสำหรับการทักทายในช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะคัดข่าวทันเหตุการณ์วันนี้กันนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนตอนนี้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะดูพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังวันนี้จนถึงวันที่12มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะและในช่วงวันที่7ถึง12มิถุนายนก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนและเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนกันด้วยคลื่นลมในช่วงนี้จนถึงวันที่12มิถุนายนนะคะท่านผู้ฟังก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะในทะเลอันดามันตอนบนค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรกันนะคะตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและในประเทศแล้วก็มีในใกล้เคียงนะคะก็ไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวตั้งแต่เช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกับประเทศไทยกันด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งนะคะที่เราก็ได้ทราบนะคะว่า ตรวจไม่พบเหตุการณ์แผ่นดินไหวในรอบๆภูมิภาคบ้านเรากันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะแจ้งข่าวนี้กันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังอยากจะนำเสนอนะคะนำเรียนท่านผู้ฟังที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำลังลงทะเบียนนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการเดี๋ยวสักครู่เดียวดีกว่าท่านผู้ฟังจะมาแจงในรายละเอียดกันนะคะว่าท่านที่ยืนยันสิทธิ์แล้วก็พิสูจน์ตัวตนในการติดตามสถานการณ์ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เป็นอย่างไรนะคะจะได้รอกันนะคะเผื่อทีว่าท่านจะได้ทราบในรายละเอียดนะคะว่าจะเข้าไปทางช่องทางไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ค่ะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ถ้าท่านผู้ฟังคะทั้งที่อภิสราได้เกริ่นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของในคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบสถานะตรงนี้กันด้วยนะคะระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการค่ะคือจะมีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่4ที่ผ่านมาจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะกรณีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนผ่าน5ช่องทางนะคะแล้วก็กลุ่มตกหล่นตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ผ่านทางกระทรวงมหาดไทยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะในเรื่องของกลุ่มตกหล่นตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ผ่านกระทรวงมหาดไทยนะคะลงทะเบียนและตรวจสอบการกลุ่มตกหล่นนี้ก็จะตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ผ่านกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาให้เข้าช่วยสำรวจและลงทะเบียนข้อมูลผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะของกระทรวงมหาดไทยตรงนี้กันแล้วก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียน17กรกฎาคมนี้จะมีการยืนยันตัวตนทุกรายค่ะในช่วง17กรกฎาคมจนถึง12มกราคมปีหน้ากันเลยนะคะจากนั้นก็เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกคือ1สิงหาคมปี2569นะคะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็มีระยะเวลาในการดำเนินการ2เดือนในการตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้กันนะคะคือจนไม่จริงนี่ตัดสิทธิ์นะคะคือเรามาดูกันเกณฑ์ส่วนบุคคลค่ะเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะคะเป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาบุคคลดังต่อไปนี้นะคะก็ถือว่า

ผู้ถือหุ้นกรรมการในบริษัทผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ผู้มีชื่อในทะเบียนบัญชีถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนค่ะคู่สมรสของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้มีเงินได้บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนนะคะเกณฑ์รายได้ก็ต้องมีรายได้หรือจ่ายให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนะคะมีวงเงินสินเชื่อทุกประเภทนะคะทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มาดูอีกนะคะเกณฑ์หลักทรัพย์จะมีการดูในรายละเอียดตรงนี้นะคะคือไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้ค่ะคือห้องชุบรวมกันทุกแห่งพื้นที่ก็ต่ำกว่านะคะ35ตารางเมตรค่ะที่ดินแยกจากที่อาศัยกรณีใช้ประโยชน์ไม่ใช่เพื่อการเกษตร1ไร่นะคะไม่เกิน1ไร่กรณีที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรก็ประมาณ10ไร่นะคะที่ดินสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งก็จะต้องต่ำกว่า25ตารางวาใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน10ไร่นะคะใช้ประโยชน์ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่ขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดเลยพื้นที่การเกษตรก็ไม่เกิน10ไร่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน1ไร่นะคะสำหรับเกณฑ์ทรัพย์สินที่ใช้มาดูกันตรงนี้ไม่เป็นผู้มีบัตรเครดิตนะคะย้ำกันเลยตรงนี้นะคะไม่เป็นผู้มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันค่ะในรายละเอียดตรงนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมนะคะที่มีเพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่ผ่านมาก็จะใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากันนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็หลายๆคนนะคะก็ตอนนี้ก็มีการลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปนะคะในการเข้าร่วมโครงการตรงนี้กันในส่วนของระนองเองก็ได้มีการใช้ระบบนะคะในการลงทะเบียนนี้รองรับอยู่แล้วก็เลยทำให้ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะหยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะในการตรวจสอบเอาละค่ะการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหากขึ้นแจ้งข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องให้ลงทะเบียนใหม่นะคะนายอัตพลอัธวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของโครงการปีนี้นะคะตั้งแต่4ถึง5มิถุนายนณเวลา24นาฬิกามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วคือจำนวน 8,865,427 รายเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 5,473,320 รายค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะรวมทั้งสิ้นเลย 614,723 รายลงทะเบียนผ่านเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายนะคะซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทุกช่องทางหรือทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะ welfare.mof.go.th หรือเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันนะคะผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโครงการหากว่าตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าข้อความยืนยัน

การลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่ค่ะเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องโดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปกันนะคะท่านผู้ฟังก็แจ้งข่าวตรงนี้ให้ทราบกันนะคะคือในกรณีที่ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องถามว่ามีการตรวจสอบสถานะและมีข้อความนี้เกิดขึ้นลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็สำหรับได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆกันแล้วนะคะรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติกันต่อไปด้วยนะคะตรงนี้ย้ำกันเลยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่กันนะคะแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งนะคะหรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้กันนะคะก็ให้ไปติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันด้วยนะคะจังหวัดที่ท่านอยู่นั่นแหละสำหรับผู้ที่ไม่เคยดำเนินการใดๆกันเลยแต่ต้องการจะขอรับสิทธิ์แบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะท่านผู้ฟังคะมีงานนึงที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะในจังหวัดระนองค่ะนั่นคืองาน130ปีเมืองกระบุรีนะคะจะมีการย้อนยุคชมอดีตสัมผัสวิถีชุมชนและร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกันนะคะซึ่งทางอำเภอกระบุรีก็ได้มีการจัดแถลงข่าว130ปีเมืองกระบุรีเมื่อวานนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะก็จะเป็นการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีอำเภอกระบุรีนครคอดกระหมู่ที่2ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะโดยในงานแถลงข่าวนะคะก็มีท่านนายอำเภอกระบุรีนายณรงค์ชัยสกุลอ่อนร่วมกับนายจุฬาโชติคุดฝ่ายจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์และจัดนิทรรศการภาพเก่าและเรื่องเล่า130ปีอำเภอกระบุรีมีพัฒนาการอำเภอกระบุรีค่ะนางสาวปัทมานันท์ชุ่มชื่นร่วมในงานแถลงข่าวนะคะพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวกระบุรีร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่27มิถุนายนภายในงานก็จะมีการจัดงานรำลึกและพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีอำเภอกระบุรีพร้อมนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง130ปีอำเภอกระบุรีซึ่งจะพาผู้ร่วมงานย้อนรอยความเป็นมาของเมืองกระบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายของที่ระลึก130ปีอำเภอกระบุรีเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่นะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้กันด้วยนะคะร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะโครงการอบจ.ระนองพบประชาชนนะคะแล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัดระนองก็ได้จัดงานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ที่รวบรวมสินค้าอาหารของดีจากจังหวัดระนองมาให้ประชาชนได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานดังกล่าวกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานนะคะทางอำเภอกระบุรีก็เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของอำเภอกระบุรีสัมผัสเสน่ห์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนพร้อมร่วมบันทึกความทรงจำในงาน130ปีเมืองกระบุรีไปด้วยกันในวันที่27มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอกระบุรีนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวอีกข่าวนึงนะคะที่หยิบมาฝากกัน
นะคะนะผู้ฟังเราเตรียมนะคะไปร่วมงานกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของระนองนะคะที่ได้มีโอกาสในการจัดงานนะคะรำลึกครบรอบ130ปีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองกันเป็นภาพเก่าๆเรื่องราวเก่าๆนะคะที่มีมาอย่างยาวนานของอำเภอกระบุรีค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่หยิบมาฝากกันตรงนี้กับรายการคาดข่าวทันเหตุการณ์นะคะท่านผู้ฟังยังมีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกกิจกรรมหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดระนองนั่นคือเกษตรแฟร์ระนองปี2569ค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมงานกันอยู่แต่สำหรับสถานที่จัดงานคือบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะงานจะเริ่มในวันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่28มิถุนายนก็จะเป็นงานจำหน่ายสินค้าเกษตรของระนองกันนะคะเดี๋ยวไว้ใกล้ๆจะนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็เตรียมตัวกันนะคะเพราะว่า2งานที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในอำเภอกระบุรีก็เป็นงานภาพเก่าและเรื่องเล่า130ปีอำเภอกระบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองระนองเกษตรแฟร์ระนองปี2569ก็จะจัดตรงกันนะคะ26ถึง28มิถุนายนส่วนที่กระบุรีภาพเก่าเล่าเรื่อง130ปีอำเภอกระบุรีนั้นก็จะจัดในวันที่26ถึง29มิถุนายนประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญการสำหรับผู้ที่เตรียมตัวนะคะที่จะไปร่วมงานกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงท้ายสุดของรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์กันค่ะ

ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข07782152

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ 16:55 กับการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทางเหตุการณ์ค่ะตอนนี้ทางกรมการค้าภายในได้กำชับนะคะว่าผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้ากันด้วยและเน้นย้ำนะคะว่าหากร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเนื่องจากว่ามีเกิดเหตุนะคะรายหนึ่งที่ผู้บริโภคนะคะได้โพสต์เล่าประสบการณ์ในกลุ่มนะคะในกลุ่มออนไลน์นี่แหละนะท่านผู้ฟังว่าได้ไปร้านค้าในห้างแห่งหนึ่งย่านบางพลีนะคะแล้วก็ได้มีการสั่งน้ำส้ม1แก้วแล้วตอนนั้นก็ไม่มีป้ายแสดงราคานะคะแล้วก็ให้ชำระผ่านโครงการไทยช่วยไทยแต่ลูกค้าก็ไม่ทราบราคาล่วงหน้าเลยเนื่องจากว่าร้านค้าไม่ได้ปิดป้ายแสดงแล้วก็ไม่แจ้งราคาแม้จะมีการสอบถามก่อนให้สแกนชำระเงินก็พบว่าน้ำส้มแก้วนี้ราคา100บาทก็ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมของการตั้งราคาและการไม่แสดงราคาสินค้าให้ผู้บริโภคทราบก่อนตัดการตัดสินใจหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะทางกรมการค้าภายในโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดนี่ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกันอยู่นะคะทุกครั้งนะคะพิศรายกตัวอย่างเลยในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนี่จะลงเป็นประจำนะคะในทุกๆสัปดาห์เลยนะจะลงเป็นประจำแล้วก็จะไปดูว่าราคานะคะสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีการย้ำตลอดว่าให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางที่จะให้ประชาชนผู้บริโภคนี้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่อภิสราหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ค่ะ 16:10 จนถึงเวลา 17:00 นะคะวันนี้อภิสราร่ำลาไปก่อนนะคะเวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาน
5: ายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและ PM 2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลดการเผาในปีงบประมาณ 2,569 ถึง 2,570โดยได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนทะเบียนเกษตรกรกว่า 2,590,000 ไร่ใน56จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงเน้นการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดรองรับผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ได้เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่น
6: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปลอยเป๋ประเทศกัมพูชาซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนและมีพฤติการเกี่ยวกับการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติภายหลังได้รับการประสานจากทางการญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งสามารถจับกลุ่มได้บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยจะดำเนินการส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
7: นายสุปิยันแดบอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
8: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
9: ไปเสี่ยงอะไรมาล่ะ
8: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
9: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตา

0: ชาติก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาจะเจอกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังหลังจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะเรามาเติมเต็มพลังกายพลังใจผ่านทางเรื่องเล่าที่เราหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันนี่แหละแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆหลายๆผลงานเพลงด้วยค่ะเราจะเจอกันตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาพบกับดีเจพี่ต๋องแล้วก็เสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็มาอยู่กับแนนัทนะคะวันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ฟังตั้งใจมากๆอยากจะนำเรื่องราวเรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเผื่อว่ามันจะฟังกันไปแบบเพลินๆหรือใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้อยู่อาจจะได้รับกำลังใจผ่านทางรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดของเราก็ได้ค่ะมาถึงเรื่องของรายการของเรากันบ้างดีกว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าจะนำเรื่องราวที่จะมาช่วยเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนจะนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเช่นช่วงแรกในวันนี้ค่ะอยากหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมคะช้าการช่างมันเป็นชื่อที่เก๋มากเลยนะแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะความหมายมันคืออะไรโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากค่ะเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมูลนิธิกระจกเงานะคะช้าการช่างเนี่ยหมายถึงมันมาจากกลุ่มวัยผู้สูงอายุที่กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะพอแก่ตัวไปเรื่องของสังขารเรื่องของความว่องไวเขาก็อาจจะมีความเชื่องช้ามากกว่าตอนวัยรุ่นแต่ว่าเขาเนี่ยยังสามารถทำงานได้ดีในสิ่งที่เขาถนัดอยู่เลยนะคะและคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความเนี๊ยบมีความละเอียดมีความรอบคอบโดยที่ใครก็อาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะเพียงแค่ว่ามองว่าเขาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแค่นั้นเองค่ะแต่มูลนิธิกระจกเงานะคะเขาไม่เคยมองข้ามเรื่องนี้เลยมีการจัดต่อยอดเป็นโครงการการจ้างงานของมูลนิธิขึ้นมาที่ชื่อว่าโครงการช้าการช่างที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมผู้สูงวัยด้วยการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วอะค่ะที่แบบไม่ได้มีงานทำแล้วก็รู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลานหรือเปล่ามันยิ่งบั่นทอนความรู้สึกของคนกลุ่มวัยผู้สูงอายุค่ะทางด้านของมูลนิธิเองก็เลยเปิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรับสมัครคนที่มีความสามารถถึงแม้ว่าคุณจะเกษียณอายุไปแล้วก็ตามคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ได้60 70 80แต่ถ้าคุณยังมีความสามารถและคุณยังทำงานได้อยู่ค่ะให้คุณได้มาสมัครเข้าร่วมโครงการนี้จริงๆแล้วโครงการนะคะเขาจัดมาตั้งแต่ปีประมาณ3ปีได้แล้วนะคุณผู้ฟังแต่เขาก็ยังมีการจัดมาเรื่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มวัยผู้สูงอายุนี่แหละได้มามีงานทำเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายเขาอาจจะมีการสั่งการที่ช้าหน่อยทำงานได้ช้าไม่เหมือนตอนวัยรุ่นอะนะแต่จริงๆแล้วคนเหล่านี้นะคะเขามีความรอบคอบเขามีการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานซึ่งมันไม่ได้หากันง่ายๆนะคุณผู้ฟังมันไม่ได้ไปหากันง่ายๆเลยนะมันต้องใช้เวลามากจริงๆวันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างหลายๆท่านที่เข้าไปอยู่ในโครงการช้าการช่างเนี่ยค่ะมาเล่าให้ฟังกันว่าเขาได้ทำอะไรกันบ้างนะคะอย่างเช่นช่างเจียวค่ะช่างเจียวหรือว่าทิติวัฒน์นะคะในวัยอายุ69ปีอดีตเนี่ยคุณลุงเคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็เล่าให้ฟังว่า8ปีก่อนเนี่ยชีวิตเจอจุดพลิกผันมากเมื่อภรรยาที่รักต้องเสียชีวิตจากไปค่ะตัวเองก็ตัดสินใจที่ทิ้งทุกอย่างใช้ชีวิตด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้ายเอาไปใช้ละลายหมดเลยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตไปแบบรอความตายไปวันๆจนอยู่ๆเขากลายเป็นคนไร้บ้านไม่มีที่อยู่ต้องไปต่อคิวรับข้าวแจกตามพื้นที่สาธารณะแต่จุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็กลับเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่เขาไปรอรับข้าวจากมูลนิธิกระจกเงาค่ะแล้วก็ได้รับคำชวนให้ไปสมัครงานในโครงการของช้าการช่างนี่แหละหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการเป็นผู้รับเหมาเก่าๆเก๋าเกมทุกการก่อสร้างค่ะปัจจุบันนี้ช่างเจียวนะคะเป็นกำลังหลักในการดูแลในโครงการช้าการช่างเลยแหละแล้วก็คอยแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้กับช่างรุ่นเดียวกันหรือว่าช่างรุ่นใหม่ๆจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลับมามีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเคสตัวอย่างของช่างเจียวนะคะไม่แตกต่างกับอีกท่านหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าช่างตี้ช่างตี้เนี่ยอายุในวัย61ปีเป็นอดีตนะคะก็เคยทำงานก่อสร้างค่าแรงวันละ250บาทต่อวัน
แต่พอถึงวัยเกษียณก็กลายเป็นคนว่างงานขึ้นมาค่ะจนกระทั่งถูกชักชวนให้มาเข้าในโครงการช้าการช่างนี่แหละช่างปีเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เคยเป็นช่างทาสีช่างผสมปูนที่แบบมีความสามารถเลยแหละคล่องแคล่วว่องไวนะคะเกิดปัญหาอะไรเขาสามารถแก้ไขได้หมดค่ะพอมีการเกษียณอายุไปก็คือหยุดนิ่งการทำงานเลยแต่พอได้เข้าในโครงการนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขากลับมามีคุณค่าอีกครั้งและช่างตี้ก็มองว่ามนุษย์ทุกคนน่ะมีประสิทธิภาพในตัวเองทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าถูกกดด้วยคำว่าคุณเป็นวัยชรานะคุณทำไม่ได้ช่างตี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนชาววัยเกษียณทุกคนให้กล้าลุกออกมาจากกรอบความกลัวเดิมๆแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองอย่างภาคภูมิใจว่าฉันก็สามารถทำได้ในมุมมองของฉันในอายุของฉันเท่านี้นะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกของช่างตี้ที่อยากจะส่งต่อให้กับกลุ่มวัยเกษียณหลายๆท่านที่กำลังรู้สึกบั่นทอนหัวใจตัวเองอยู่ด้วยคำว่าวัยผู้สูงอายุหรือคำว่าชราแล้วนั่นเองค่ะทุกคนขอให้มีพลังสู้ต่อไปนะคะขอให้เรื่องราวของช่างตี้แล้วก็เรื่องราวของช่างเจียวได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะไปเข้าร่วมในโครงการช้าการช่างของมูลนิธิกระจกเงาก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook มูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือว่าสามารถโทรสอบถามได้ค่ะ0910468598ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้อื่นๆที่เรานำมาฝากกันค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: มาถึงช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังใครที่ได้ติดตามข่าวสารกันบ้างคะคือวันนี้เนี่ยมาอัปเดตกันสักหน่อยเพราะว่าเขามีการเปิดเริ่มลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่ก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเลยนะคะซึ่งเขาเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็ผ่านมาแล้วสักประมาณ2วันนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกันอีกบ้างถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนค่ะทุกคนคะมาฟังในตอนนี้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าในนัดเนี่ยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันโดยเฉพาะคือบางคนน่ะกำลังกังวลอยู่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่แล้วต้องเป็นคนกลุ่มไหนบ้างฉันจะต้องไปยืนยันหรือไม่เพราะว่าฉันเนี่ยก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วย้ำว่าการลงทะเบียนในครั้งนี้นะคะเขาให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่เพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีการปรับหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะให้ครอบคลุมแล้วก็คนที่ถือบัตรเนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ลำบากจริงๆคุณยังมีเงินคุณยังแบบได้รับเงินถึงขั้นแบบต้องไปเสียภาษีอะไรแบบนี้ค่ะแบบนั้นคือมันไม่ตอบโจทย์กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็เลยปรับหลักเกณฑ์ใหม่แบบรื้อใหม่ทั้งแผงเลยให้ทุกคนได้ไปยืนยันตัวตนค่ะมาดูกันก่อนว่าการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในครั้งนี้เขามีการปรับอะไรบ้างนะคะถึงจะผ่านว่าเราจะได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อมาดูเกณฑ์เดิมค่ะก็มีทั้งเกณฑ์ด้านรายได้ด้านทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คุณมีอยู่ด้านบัตรเครดิตด้านหนี้สินแล้วก็กลุ่มต้องห้ามที่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาว่ากลุ่มไหนบ้างที่ห้ามถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเรื่องแรกในเรื่องของรายได้เฉลี่ยนะคะจากเดิมเนี่ยเขามีการพิจารณาเป็นรายครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทแต่รอบใหม่นี้นะคะเขาจะพิจารณาเป็นรายบุคคลค่ะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีส่วนทรัพย์สินนะคะก็ต้องเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั้งเงินฝากสลากแล้วก็สินทรัพย์ทางการเงินรวมๆกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนค่ะส่วนอสังหาริมทรัพย์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรายเดิมเขาก็จะฟิกแค่เรื่องของที่ดินค่ะแต่ว่าพอเป็นหลักเกณฑ์ใหม่นี้เนี่ยเขาก็จะพิจารณาเรื่องของว่าคุณมีรถยนต์ไว้ในครอบครองรถยนต์ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงด้วยค่ะให้ตรงกับตามเกณฑ์ของเขาแล้วก็เรื่องของบัตรเครดิตก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่มีบัตรเครดิตค่ะส่วนหนี้สินจากเดิมเนี่ยเขามีการกำหนดเอาไว้ว่าต้องถ้าเกิดว่าคุณมีสินเชื่อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาทหรือว่าสินเชื่อรถไม่เกิน1ล้านบาทคุณก็สามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แต่กฎเกณฑ์ใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทคุณสามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิน 100,000 ไปแล้วอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลุ่มต้องห้ามจากเดิมเนี่ยมีแค่4กลุ่มเขาก็เพิ่มมาอีก5กลุ่มค่ะเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกลุ่มเดิมที่ห้ามถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการและผู้รับบำนาญแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก5กลุ่มค่ะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ห้ามถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ผู้มีทุนประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทก็ห้ามถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยผู้ที่ทำการกู้ซื้อบ้านผู้ที่มีบัตรกดเงินสดผู้ที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลถ้าเกิดว่าคุณเข้าข่ายอยู่ใน9กลุ่มที่บอกมาทั้งหมดนี้คุณไม่สามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ค่ะแล้วก็เรามาดู5ช่องทางที่เขาเปิดให้ทุกคนได้ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านทางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ1เลยค่ะ สามารถไปยืนยันสิทธิ์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็2ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเชื่อว่า2แอปพลิเคชันนี้เนี่ยหลายๆคนมีอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วซึ่งมันไม่ต้องยุ่งยากเลยค่ะเราไม่ต้องเดินทางไปไหนเราแค่ดาวน์โหลด2แอปพลิเคชันเข้ามาในโทรศัพท์พอดาวน์โหลดมาปุ๊บถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วยิ่งง่ายไปใหญ่เลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่แบนเนอร์ที่เขาให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอกดเข้าไปปุ๊บก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วก็รอผลได้เลยง่ายแค่นี้เองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีทั้ง2แอปนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ค่ะหรือถ้าใครบอกว่าไม่ถนัดงานออนไลน์ไม่ถนัดที่จะกรอกข้อมูลผ่านทางออนไลน์จะต้องทำยังไงได้บ้างคุณก็สามารถเดินทางไปที่ธนาคารตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ค่ะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้ ATM ได้หรือถ้าเกิดใครบอกว่าไปทำที่ตู้ ATM ก็ทำไม่เป็นอีกแหละจะต้องคุยกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะคุณก็สามารถเดินทางไปในพื้นที่ธนาคารทั้ง5แห่งที่ทางรัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ให้ค่ะให้ทุกคนได้ไปยืนยันสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะธนาคาร5แห่งนี้ก็มีทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินมีธนาคารธอส.สีส้มๆนะคะแล้วก็มีธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทยค่ะก็สามารถไปใช้บริการกันได้ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ต้องไปแออัดกันอยู่แค่ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังกระจายไปที่ธนาคารอื่นๆด้วยก็ได้ทั้ง5แห่งที่เขาอำนวยความสะดวกให้ค่ะส่วนไทม์ไลน์หลังจากนี้นะคะเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่4ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569หลังจากนั้นจะหยุดให้ลงทะเบียนค่ะแล้วก็จะใช้เวลาในการพิจารณาว่าคนที่ลงทะเบียนมาเนี่ยคุณมีตรงกับหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่ที่จะได้รับบัตรถ้าเกิดว่าตรงตามหลักเกณฑ์คุณก็จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงหลักเกณฑ์เขาก็จะตัดออกค่ะซึ่งเขาจะมีการประกาศผลนะคะในวันที่14กรกฎาคม2569ถ้าเกิดว่าผ่านปุ๊บคุณก็สามารถใช้จ่ายแล้วก็ใช้สิทธิใน

นะคะที่บอกว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยจนไม่จริงหรือเปล่าทำไมแบบเสียภาษีแล้วยังถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกนะคะคุณมีรายได้เกินนี่มันก็จะได้ลบข้อครหาในส่วนนี้ไปค่ะตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่เขาได้มีการประกาศแล้วก็ปรับออกมานะคะเพื่อที่จะให้คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆอ่ะจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่าอื่นๆกันต่อค่ะ

กลับมาในช่วงที่3สำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่3นี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยค่ะกลับมาอีกแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราเล่ากันในทุกๆปีเลยคุณผู้ฟังสำหรับเวทีการประกวดเวทีที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการได้ไปแสดงความสามารถผ่านทางเวทีนี้เลยค่ะเวที Miss Wheelchair Thailand ที่เขาได้เปิดรับสมัครนะคะคนที่มีความพิการผู้หญิงที่มีความพิการค่ะไปสมัครเข้าร่วมการประกวดได้คุณสมบัติก็คือคุณต้องเป็นสตรีที่มีความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนวีลแชร์อย่างน้อยประมาณ 95% แล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยไม่จำกัดอายุนะคะอายุเท่าไหร่ก็สามารถไปสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีการจำกัดวุฒิการศึกษาด้วยแล้วก็ต้องประกอบอาชีพที่สุดจริตค่ะใครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์นี้นะคะเราก็สามารถไปสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ซึ่งขณะนี้นะคะเขามีการเริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะใครที่สนใจก็สมัครได้ไปจนถึงวันที่24มิถุนายน2569อย่างที่บอกว่าเวทีนี้นะคะคุณไปเข้าร่วมประกวดแล้วเนี่ยนอกจากคุณจะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วอ่ะคุณยังได้มิตรภาพที่สวยงามจากเหล่าเพื่อนๆสตรีที่มีความพิการด้วยกันด้วยและถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถจริงๆเนี่ยคุณก็จะได้รับเงินรางวัลถึง 70,000 บาทค่ะสำหรับตำแหน่ง Miss Wheelchair Thailand 2026ค่ะแล้วก็มาดูไทม์ไลน์การประกวดสักนิดนึงค่ะหลังจากที่รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24นะคะจากนั้นก็จะเริ่มต้นกิจกรรมในวันที่1กรกฎาคมที่จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมสมัครให้เหลือ20คนนะคะจากนั้นในวันที่21กรกฎาคมก็จะเป็นการประกวดรอบสัมภาษณ์เพื่อที่จะคัดเลือกผู้เข้ารอบ15คนสุดท้ายและในวันที่22ถึงวันที่24กรกฎาคมก็จะเป็นกิจกรรมในการเก็บตัวผู้เข้าประกวด15คนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมก็จะเป็นการประกวดในรอบตัดสินรอบไฟนอลที่เราจะได้รู้ว่าใครที่จะมีความสามารถมากพอและมีหัวใจที่แกร่งมากพอที่จะได้รับตำแหน่ง Miss Wheelchair Thailand 2026ไปครอบครองก็สามารถติดตามเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ใครที่ฟังอยู่อยากสนใจเข้าร่วมการประกวดในปีนี้สามารถไปสมัครได้เลยค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook Miss Wheelchair Thailand ค่ะเข้าไปในแฟนเพจปุ๊บก็มันจะมี QR Code ให้เราสามารถสแกนแล้วก็กรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้เลยง่ายๆค่ะหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปสมัครผ่านทางแฟนเพจของเขาก็ได้ตามที่เราได้แจ้งรายละเอียดไปเมื่อสักครู่นี้โอกาสเป็นของทุกคนอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หลายข่าวสารที่นำมาฝากกันเนาะหลายเรื่องเล่าแหละที่นำมาเล่าให้ฟังกันใครถูกใจเรื่องไหนหรือว่าใครที่อยากสอบถามรายละเอียดโครงการไหนเพิ่มเติมสอบถามกันเข้ามาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์นะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:00 นค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 GHz ค่ะสำหรับวันนี้นันท์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 18:00 นโดยประมาณนะคะหลังเคารพธงชาตินะคะเวลา 18:00 นขณะนี้เวลา 18:06 นค่ะท่านผู้ฟังกับการทักทายกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ทักทายนะคะทุกช่องทางทีเดียวที่ท่านกำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้อภิสราคมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะมาดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่นำเข้ามาใหม่เป็นพยากรณ์อากาศ 18:00 นวันนี้จนถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์นะคะว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดว่า 32-35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะจังหวัดระนองคาดว่าวันพรุ่งนี้นะคะในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดของระนองในวันพรุ่งนี้คาดว่า32องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังสำหรับฝนรวมสะสมทั้งปีของระนองตอนนี้เกือบแตะ900มิลลิเมตรกันแล้วนะคะก็จากฝน24ชั่วโมงนะคะคือฝนเมื่อวาน24ชั่วโมงแล้วก็มีฝนมาเติมอีกในช่วง6โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะตอนนี้ฝนรวมทั้งปีของระนองตั้งแต่1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้ 861.9 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับฝน6ชั่วโมงค่ะที่มาเติมคือ 1.4 มิลลิเมตรนะคะส่วนเมื่อวานค่ะมีปริมาณฝนวัดโดยสถานีอุตุนิยมวิทยานะคะ 38.8 มิลลิเมตรค่ะที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 35.1 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังรายงานอากาศก็นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะคะท่านผู้ฟังข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับนะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวเรามาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะตอนนี้ก็มีการเปิดเผยแล้วนะคะว่ามีการยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายค่ะแล้วก็รอฟังผล17กรกฎาคมนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางกรมการปกครองก็ได้เปิดระบบผ่านเว็บไซต์และผ่าน QR code รวมถึงไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้นะคะส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ก็ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยจะมีการนัดหมายไปหาในพื้นที่ที่บ้านรวมทั้งช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะทางการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเป็นภาษาไทยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดนะคะระบบก็จะแสดงผลสถานะการลงทะเบียนใน3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1ค่ะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมและติดตามประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ได้เลยนะคะแต่สำหรับผู้ที่มีการแสดงสถานะการลงทะเบียนคือข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องก็ขอให้ท่านได้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่นะคะและสำหรับสถานะการลงทะเบียนที่แสดงผลคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนกรณีนี้คือให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปค่ะมี3รูปแบบด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแล้วนะเพราะว่าการตรวจสอบคุณสมบัติตอนนี้ก็รอติดตามและจะประกาศ17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่แต่ถ้าว่าได้รับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปนะคะผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมหากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองก็สามารถติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งเพื่อขอรับความช่วยเหลือกันได้นะคะท่านผู้ฟังค่ะนำข่าวมาฝากกันนะคะตรงนี้สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทุกท่านก็จะต้องลงทะเบียนใหม่กันนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ซึ่งธนาคารทั้ง5แห่งนะคะก็เตรียมนะคะที่จะให้บริการประชาชนกันอยู่นะคะตอนนี้ค่ะในเรื่องข่าวสารต่างๆนะคะเราก็ไปติดตามกันนะคะตอนนี้ก็มีการเกิดเหตุปริงชมพูนับล้านตัวเกยหาดระยองนะคะซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งการให้กรมทะเลเร่งตรวจสอบปริงชมพูนับล้านตัวเกยหาดระยองที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยากขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะว่าปริงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองกันได้นะคะจากกรณีพบปริงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีชมพูสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะคะโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสำรวจพื้นที่พบว่าสัตว์ทะเลดังกล่าวมีปริงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูที่เรียกกันว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูที่ เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลมีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่มทรงกระบอกคล้ายแตงกวาหรือไส้กรอกผิวหนังมีตุ่มหรือหนามขนาดเล็กสีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มค่ะปริงทะเลมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากเขาจะทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอินทรีย์วัตถุต่างๆบนพื้นทรายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลนะคะช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้มีความสมบูรณ์โดยปรากฏการครั้งนี้คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเลทำให้ปริงทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้าเกยชายหาดจำนวนมากซึ่งก็ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากดังนั้นก็ตามก็ขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปริงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองกันได้นะคะท่านผู้ฟังค่ะไปต่อกันนะคะในเรื่องของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามร่วมใจชุมชนทิ้งสังก่อสร้างบ้านปลาฟื้นฟูทะเลบางสะพานมุ่งเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนะคะอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามเตรียมการเดินหน้าขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะก็มีการจับมือกับกลุ่มประมงพื้นบ้านและเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกิจกรรมทิ้งสังกอหรือบ้านปลาภูมิปัญญาชาวเลเพื่อสร้างแหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำหวังคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลบางสะพานและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งนางสาววราพรชัยสมุทรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามหรือเตรียมการก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่5มิถุนายนทางอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามหรือเตรียมการก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมทิ้งสังกอเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำซึ่งจัดภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานณบริเวณธนาคารปูม้าหมู่ที่5ตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามในการทำงานเชิงรุกกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประมงพื้นบ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิดเพราะสังกอไม่เพียงแต่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยดึงดูดและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรมค่ะการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามและกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่ให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืนตลอดไปกันด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารนะคะในพื้นที่ของฝั่งอ่าวไทยทั้ง2ข่าวนะคะหยิบมาฝากกันตรงนี้ค่ะสำหรับในบรรยากาศประมูลบ้านมือ2นะคะทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าคึกคักมากเลยตั้งเป้าหมายยอดขาย 4,500 ล้านบาทนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะคือทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ได้เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ขายบ้านมือ2ทั้งสิ้นจำนวน 2,500 ล้านบาทคาดการณ์กันว่าหลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นไปตามเป้าซึ่งจะอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้จัดเตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะหากท่านใดเข้าซื้อทรัพย์สินในวันนี้ก็สามารถดำเนินการกู้ได้ทันทีกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งจะมีดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0% จนถึง2ปีนะคะและในขณะเดียวกันค่ะนางสาวนิติการราชอนุกูลผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ยืนยันว่าได้นำทรัพย์สินเข้ามาประมูลในครั้งนี้สามารถการันตีได้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นล้วนแล้วมีคุณภาพและมีราคาสุดพิเศษโดยลดสูงสุดมากถึง 50% เพื่อนำมามอบให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพย์สินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าบุคคลใดที่กำลังลังเลในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมประมูลนั้นทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการประมูลในรูปแบบออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมหากบุคคลใดสนใจก็เข้าไปนะคะแบบออนไซต์ ที่เหมือนกับในวันนี้นะคะครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงที่อาศัยด้วยคุณภาพที่ดีในราคาที่แสนประหยัดแล้วก็เป็นทำเลโดดเด่นเพื่อให้ประชาชนมีความสุขที่ได้มีที่อยู่อาศัยกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะค่ะขณะนี้เวลา 18:21 นะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ค่ะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะกับสิ่งที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีข่าวสารอื่นๆนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่เพจไหนๆนะคะหรือว่าแฟนเพจของสวทรนอง FM 107.25 MHz นะคะก็จะได้เห็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนของผู้ประกอบการนะคะที่จะให้มีการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40แล้วก็ได้มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วทางรัฐบาลเองก็ต้องการที่จะเป็นการลดภาระค่าครองชีพนะคะแต่สิ่งที่ตามมานั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นในจังหวัดระนองค่ะก็มีกระแสเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะซึ่งข้อมูลที่ผ่านมานี้ก็แตะ20 ล้านบาทแล้วนะคะสำหรับการใช้จ่ายในช่วงวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนะคะท่านผู้ฟังเราก็ต้องรอดูสรุปกันอีกนะคะว่าวันที่6มิถุนายนกระแสการใช้จ่ายรวมของระนองตั้งแต่เริ่มโครงการมาที่1มิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เวลา 23:00 นจะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะเป็นสินค้าบริการนะคะอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็เป็นสินค้าที่ประชาชนนะคะได้เข้าจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 18:24 นะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองตอนนี้ก็ได้ฝากแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มิถุนายนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและพื้นที่ที่มีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษนะคะตอนนี้ก็มีจังหวัดระนองรวมไปถึงพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกันด้วยค่ะตอนนี้ก็มีการขอความร่วมมือนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขณะเกิดฝนฟ้าคะนองสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษนะคะส่วนชาวเรือผู้ประกอบการเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเข้มงวดการใช้ระบบความปลอดภัยและเสื้อชูชีพติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองนั้นไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกหรือถ้ำหากมีสถานการณ์วิกฤตน้ำป่าไหลหลากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดและห้ามเข้าโดยเด็ดขาดค่ะและถ้าว่าหากเกินสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่นะคะสายด่วนนะคะของจังหวัดระนองนะคะคือ077-800-190หรือ077-800-191ค่ะสายด่วนนิรภัยนะคะเปิดสายตลอด24ชั่วโมงค่ะ1784นะคะย้ำสายด่วนนิรภัย1784นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นระยะกันด้วยนะคะพอเริ่มคลึ้มนี่เราก็ต้องดูแล้วล่ะว่าเอ๊ะสำหรับวันนี้เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่เนื่องจากอิทธิพลอะไรนะคะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ก็เป็นลมมรสุมนะคะนั่นคือลมฝนนั่นเองที่ทำให้ในหลายภูมิภาคทีเดียวที่ได้รับผลกระทบตรงนี้กันค่ะตอนนี้ในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์นะคะก็มีการสกัดนะคะเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกปี2026ในช่วง8เดือนก็ปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URLsนะคะแล้วก็เตือนอินฟลูหยุดปัดหยุดแปะ ปั่นคอนเทนต์ชวนเล่นพนันสั่งการดำเนินโทษเด็ดขาดกันด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลเอาจริงนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้สั่งการโดยเน้นย้ำให้แก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของจังหวัดระนองก็เชื้อเชิญกันนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานมีการแถลงข่าวกันไปนะคะที่กระบุรีนะคะอำเภอกระบุรีเชิญชวนเที่ยวงาน130ปีเมืองกระบุรีชมอดีตสัมผัสวิถีชุมชนและร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกันด้วยนะคะซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในวันที่27มิถุนายนภายในงานจะมีการจัดงานรำลึกและพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีอำเภอกระบุรีพร้อมนิทรรศการภาพเก่าและเรื่องเล่า130ปีอำเภอกระบุรีที่จะพาผู้ร่วมงานย้อนรอยความเป็นมาของเมืองกระหรือเมืองกระบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายของที่ระลึก130ปีอำเภอกระบุรีเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองโดยนายธวัชชัยใจดีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้แถลงข่าวการจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองหรืออบจ.ระนองพบประชาชนและร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะโดยนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองจัดงานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ที่รวบรวมสินค้าอาหารและของดีจากจังหวัดระนองมาให้ประชาชนได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานดังกล่าวกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังและในวันที่27มิถุนายนนี้จะจัดที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอกระบุรีค่ะเชื้อเชิญประชาสัมพันธ์กันนะคะเวลาของการติดตามรับฟังคัดข่าวทันเหตุการณ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับอภิสราได้ใหม่ในช่วงวันหยุดวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้กันนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.จนถึงเวลา 18:30 น.ค่ะหลังจบรายการรอบวันทันข่าวกันแล้วก็จะพบกับอภิสราอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะในช่วงเวลา 19:30 น.จนถึงเวลา 20:00 น.กับรายการร่วมสร้างประเทศไทยอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันนะคะจะมีข่าวสารนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะแต่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวอภิสราร่ำลาไปก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยฝนตกถนนลื่นและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
1: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: การกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออนไลน
1: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

และช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

ท่านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

นั่งรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808833สวทระนอง

0: าเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
1: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
0: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันค่ะ
2: อาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
3: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
4: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์

0: ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
1: รับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA ครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
3: นายจิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
4: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศ ทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropoutบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบาย Action 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนสซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
6: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยสะเข้ตำบลปากเข้าสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิด และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองถือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเป้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเป้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
7: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
1: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อ นำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบ
3: าลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24 ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7 ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2 ประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย ายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยกับอภิสราคงมณี

ในวันหยุดนะคะท่านผู้ฟังค่ะร่วมสร้างประเทศไทยเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz นะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูในเรื่องนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งในช่วงเวลาของร่วมสร้างประเทศไทยก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 19:30 นโดยประมาณจนถึงเวลา 20:00 นก่อนเทียบเวลา 20:00 นพบกับอภิสรากันก่อนนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้นโยบายที่มีการขับเคลื่อนกันอยู่นะคะใน2เรื่องด้วยกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราด้วยนะคะนั่นคือโครงการคนละครึ่ง +60/40นะคะก็วันนี้มีการใช้สิทธิ์เป็นวันที่6แล้วนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่1มิถุนายนนี่หลายท่านบอกว่าอ้าวในเดิมเนี่ยเราคุ้นชินกับคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งพลัสรัฐ50เรา50ตอนนี้รัฐ60เรา40ก็หลายคนก็มีข้อกังขาว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้นี่จะต้องคือจริงๆแล้วนี่ถ้าว่าท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็ท่านที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสนี่ก็จะเห็นว่ายอดเงินที่ทางรัฐบาลให้ในรอบนี้ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ถ้าว่าท่านใช้ไปนะคะก็จะมีทางรัฐบาลช่วยจ่าย 60% เราจ่ายส่วนที่เหลืออีก 40% แล้วก็ยอดเงินจาก 1,000 บาทเขาจะลดลงนะคะแล้วจะบอกตอนนี้สิทธิ์คงเหลือท่านมีเท่าไหร่นะคะบางท่านก็บอกว่าสูตรง่ายๆอภิชลาก็ดูแล้วก็เป็นสูตรง่ายๆสำเร็จกันเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าในโครงการนี้ต้องการที่จะลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนจำง่ายๆถ้าว่าเราใช้เต็มลิมิตเลยวันละ200บาทที่ทางรัฐบาลให้คือเงินรัฐบาล200บาทใช้เต็มลิมิตเราใช้แค่5ครั้งนะคะท่านผู้ฟังถ้า200บาทนะคะ5ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งนี่คือเราเติมเงินไปนะคะอ้าววันนี้เราจะใช้เต็มลิมิตเลย200บาทเต็มที่ตามวงเงินเลยเราเติมเงินไป133บาทนะคะก็เป็น333บาทแต่ถ้าว่าเราใช้จ่าย350บาทนี่ก็หมายถึงว่าเราก็จ่ายส่วนต่างไปอีกเล็กน้อยนั่นเองท่านผู้ฟังจำกันง่ายๆสูตรนะคะตรงนี้นะคะซึ่งบางท่านก็บอกกับการที่มีตรงนี้เราต้องเติมไปเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังก็ให้จำง่ายๆแบบนี้แล้วกันถ้าว่าเราใช้เต็มลิมิตเลยนะเต็มวงเงินที่ให้แต่ละวันเราใช้5ครั้งแต่บางท่านก็บอกว่าใช้จำนวนเท่านี้ก็พอแล้วคือจำนวนเงิน100บาท100บาทนี่คือเราจ่ายแค่40รัฐบาลจ่าย60ก็เป็นแบบนี้แต่หาว่ามีเศษนะคะข้างหลังนี่อาจจะเป็น35บาทมันก็จะทำให้มียอดนี้เป็นตัวเลขนะไม่ใช่เลขกลมๆแล้วล่ะยังไงก็ถือว่าหลายๆท่านก็ว่าสบายกระเป๋านะคะบางท่านก็ในการไปซื้อของที่ร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการนี้

บว้าวจ่ายเงินแค่นี้เองนะคะจริงๆนี่ยอดนี้เราต้องจ่ายเยอะนะคะเข้าโครงการนี้ปุ๊บนี่ก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ในส่วนของระนองเองที่บางท่านบอกว่าไปบางร้านค้าเนี่ยต้องรอคิวที่จะสแกนกันเลยเพราะว่าลูกค้านี่เข้ามาคับข้างเลยนะคะถึงว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนการบางท่านก็บอกว่าเอาไว้สำหรับซื้ออาหารซึ่งบางท่านก็บอกว่าเอาไว้ซื้อสินค้าสำหรับเอาไปจำหน่ายต่อนะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าตรงนี้กันด้วยค่ะก็แล้วแต่นะตรงนี้ก็ถือว่าเรื่องที่ไม่สามารถที่จะซื้อได้หรือว่าไม่สามารถที่จะใช้จ่ายผ่านตรงนี้กันได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าลอตเตอรี่นะคะแล้วก็นวดสปาทำเล็บทำผมนี่ก็ไม่ได้นะรอบนี้นะซึ่งคนละครึ่งพลัสนี่ได้นะคะในเรื่องของสปาทำเล็บค่ะท่านผู้ฟังเราก็ต้องดูในรายละเอียดในแต่ละโครงการที่ออกมาตอนนี้ขยับขับเคลื่อนกันเลยบางท่านที่ยังไม่ได้เปิดสิทธิ์ให้รีบกันเลยนะคะเพราะว่ายอดไม่สามารถเอาไปทบได้คือให้ 4,000 ก็จริงแต่เฉลี่ยเดือนละ 1,000 มิถุนายน 1,000 กรกฎาคม 1,000 แล้วก็สิงหาคม 1,000 และกันยายนอีก 1,000 บาทรวมเป็น 4,000 บาทนะคะท่านผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันจะไปทบไม่ได้คือใช้ไม่ครบนี่หมายถึงว่าสิทธิ์โดนตัดแล้วก็เงินส่วนที่กระจายมาให้ท่านนี่ก็จะคืนส่งกระทรวงการคลังกันต่อเอาละค่ะในเรื่องของความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ท่านผู้ฟังซึ่งทางรองปลัดกระทรวงการคลังนายอรรถพลอัธวรเดชในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายนเวลา 24:00 นก็มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นคือ 886,504 ขออภัยค่ะ8ล้านนะคะท่านผู้ฟังขออภัยนะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วเสร็จคือ 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและมีบางท่านก็ได้ลงทะเบียนผ่านเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายค่ะผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือที่เว็บไซต์ที่ท่านสามารถตรวจสอบนะคะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็การเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารกันด้วยตอนนี้ค่ะมีการยืนยันแล้วโดยกระทรวงการคลังนะคะว่ามีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยจำนวน 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์นะคะ 416,999 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้นะคะขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติกันต่อไปและทางกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะส่วนผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องท่านต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องโดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดนะคะอภิสราย้ำนิดนึงนะคะว่า
ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมแล้วล่ะนะสมมติว่าเราลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้แล้วบอกว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องเราลองลงอีกรอบหนึ่งเราก็ยังขึ้นข้อมูลนี้ลองเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่นกันแล้วก็ตรวจสอบสถานะพบข้อความว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อความนี้นะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนสำหรับในกรณีนี้นะคะคือผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันรุ่งขึ้นนะคะท่านผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามในเรื่องข้อมูลข่าวสารตรงนี้กันร่วมสร้างประเทศไทยก็จะนำข่าวสารต่างๆนโยบายของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ล่ะว่ามีอะไรกันบ้างนำมานำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะขณะนี้เวลา 19:46 นาทีค่ะกับการติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยเพิ่มเติมนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ติดตามรายละเอียดโครงการการลงทะเบียนนะคะเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ดังที่บอกไปเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะท่านอยู่ในพื้นที่ในส่วนภูมิภาคนี่แหละนะก็ติดต่อที่ไหนได้บ้างนะคะท่านผู้ฟังถ้าเป็นส่วนกลางนะคะก็ติดต่อที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็ถ้าว่าที่ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรของกระทรวงมหาดไทยนี่มีหมายเลขสายด่วนนะคะท่านผู้ฟังค่ะ1548นะคะ1548เป็นหมายเลขของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรของกระทรวงมหาดไทยก็ติดต่อในช่วงเวลาทำการนะคะท่านผู้ฟังค่ะในช่วงเวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 16:30 นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์คุณสมบัติและวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่นี่ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะหรือที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็ในวันเวลาราชการนะคะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะหมายเลขค่ะท่านผู้ฟัง02-109-2345ก็เริ่มให้บริการตั้งแต่ 8:30 นาทีจนถึงเวลา 17:30 นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะมีสายด่วนพม.ด้วยนะคะการลงทะเบียนสวัสดิการอื่นๆผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม1300ค่ะท่านผู้ฟังค่ะช่องทางการติดต่อตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกข่าวนึงนะที่เรานะคะมาดูในรายละเอียดตรงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วค่ะว่าท่านเจอปัญหานี่ก็ไปที่สำนักงานคลังจังหวัดระนองได้เลยเราอยู่ในพื้นที่ระนองนะคะถ้าว่าท่านเจอปัญหานี่ในช่วงวันเวลาทำการนี้ไปสอบถามรายละเอียดขอคำแนะนำกันได้นะสะดวกทีเดียวอยู่ชั้น1สารกลางจังหวัดระนองนะคะระบบนิเวศทางทะเลไม่โดนปลาหมอคางดำทำลายท่ามกลางความกังวลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำหลายคนก็อาจเข้าใจไปแล้วว่าสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ก็ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลของไทยแต่ข้อสรุปล่าสุดเลยนะคะท่านผู้ฟังคะจากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เปิดเผยต่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเร็วนี้นะคะวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากลับให้ภาพที่แตกต่างออกไปเรามาดูสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังข่าวว่าเป็นอย่างไรคือภาพจำของเรานี้เริ่มมองว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและเรามาดูจากการเปิดเผยตรงนี้นะคะดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านก็ระบุนะคะว่า
จากการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเกือบ2ปีทั้งการสำรวจภาคสนามทั้งการเก็บข้อมูลจากเครือข่ายในพื้นที่และประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นแนวปะการังแหล่งหญ้าทะเลสัตว์น้ำวัยอ่อนสัตว์ทะเลหายากไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าปลาหมอคางดำได้สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีนัยยะสำคัญการเฝ้าติดตามตลอดช่วงที่ผ่านมาพบว่าปลาหมอคางดำส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคลองปากแม่น้ำและอ่าวปิดที่มีสภาพน้ำนิ่งค่ะขณะที่พื้นที่ทะเลปิดและแนวปะการังก็แทบจะไม่พบการแพร่กระจายกันด้วยแม้ว่าในบางพื้นที่ที่มีแหล่งหญ้าทะเลเช่นอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีก็จะพบปลาหมอคางดำในบางช่วงเวลาแต่ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเฉพาะช่วงน้ำลงหรือในบริเวณที่มีลักษณะเป็นอ่าวปิดไม่ใช่การกระจายตัวสู่ทะเลเปิดอย่างที่หลายฝ่ายวิตกกังวลกันนะคะสาเหตุสำคัญก็มาจากพฤติกรรมของปลาหมอคางดำเองค่ะเขาชอบสภาพแวดล้อมแบบน้ำนิ่งและมีความสามารถจำกัดในการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่มีคลื่นลมแรงทำให้การขยายตัวออกสู่ระบบนิเวศทางทะเลเกิดขึ้นได้ยากกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะคะแล้วก็มาดูกันอีกนะคะจากการเปิดเผยของท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะท่านบอกว่าสาเหตุสำคัญตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เฝ้าระวังสำคัญของประเทศผลจากการติดตามพบว่าพื้นที่หญ้าทะเลไม่ได้ลดลงหรือเสื่อมโทรมจากการปรากฏของปลาหมอคางดำตรงกันข้ามค่ะกับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,300 ไร่เป็นมากกว่า 2,400 ไร่ขณะนี้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็คงอยู่ในระดับปกติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้มีการสรุปกันนะคะท่านผู้ฟังปัจจุบันยังไม่พบความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลในระดับที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิชาการและยังไม่สามารถนำมาตรา97แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาใช้เป็นฐานในการเรียกค่าเสียหายด้านทรัพยากรทางทะเลได้อย่างไรก็ตามนะคะข้อสรุปดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าปัญหาปลาหมอคางดำจะหมดไปหรือประเทศไทยสามารถปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพราะในอีกด้านหนึ่งชาวประมงพื้นบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจำนวนมากก็ยังคงสะท้อนถึงความวิตกกังวลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่น้ำกร่อยคลองธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายฝ่ายจึงเห็นตรงกันค่ะว่าประเด็นสำคัญในเวลานี้ก็ไม่ใช่ในเรื่องการถกเถียงว่าปลาหมอคางดำทำลายระบบนิเวศทะเลหรือไม่แต่คือการหาวิธีควบคุมประชากรของปลาหมอคางดำให้เขาได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและการประกอบอาชีพในอนาคตกันด้วยนะคะแนวคิดที่ได้รับจากการสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆคือเปลี่ยนปลาหมอคางดำจากภาระให้กลายเป็นทรัพยากรผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะคะเช่นการผลิตปลาปนอาหารสัตว์น้ำหมักชีวภาพน้ำปลาหรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนอกจากจะช่วยลดปริมาณปลาแล้วก็ยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะก็คุยกันยาวๆสักนิดนึงนะคะในเรื่องของปลาหมอคางดำแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีหลายคำถามที่รอคำตอบทั้งผลกระทบระยะยาวในพื้นที่น้ำกร่อยความเปลี่ยนแปลงของวงโซ่อาหารตลอดจนประเด็นต้นต่อการแพร่ระบาด ที่ยังอยู่ในกระบวนการศึกษาทางวิชาการและการพิจารณาทางกฎหมายกันด้วยและถามว่ามองในภาพรวมของปัญหานะคะก็ยังมีข้อมูลอีกหลายด้านที่ควรนำมาพิจารณาควบคู่กันไปแม้จะมีข้อกล่าวหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับต้นต่อของการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีหลักฐานโดยตรงค่ะท่านผู้ฟังค่ะที่สามารถยืนยันได้ว่าการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ต่างๆนั้นเกิดจากบุคคลหรือองค์กรใดโดยเฉพาะขณะที่งานวิจัยด้านพันธุกรรมบางส่วนก็ยังพบความหลากหลายของกลุ่ม DNA มากกว่า1รูปแบบนำไปสู่ข้อสันนิษฐานนะคะว่าการแพร่กระจายก็อาจมีความซับซ้อนหรือมีข้อเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยมากกว่าที่เคยเข้าใจกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังท้ายสุดเลยไม่ว่าปลาหมอคางดำจะถูกมองว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเป็น
ทรัพยากรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งระบบนิเวศเศรษฐกิจและชุมชนในระยะยาวกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะที่หยิบมาฝากกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งจากการวิจัยนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นการเปิดเผยโดยกรมที่เกี่ยวข้องตรงนี้กันนะคะนั่นคือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็ได้ระบุการตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปคือบางครั้งนี่เราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นโอกาสกันด้วยนะคะซึ่งเขามองตรงนี้กันเอาไปเป็นป้าปนเอาไปทำน้ำหมักชีวภาพนะคะหรือว่านำไปทำด้วยวิธีการอื่นๆกันนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยจะไม่ทิ้งใครข้างหลังเราจะเดินไปด้วยกันบทบาทบนเวทีโลกนะคะก็มองประเทศไทยอย่างไรยังมีเรื่องที่จะเล่านะคะเล่าขานในหลายๆช่วงทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังพบกันเสาร์หน้าค่ะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีพูดในรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนะคะ 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นค่ะกลับมาพบกับอภิสราได้ใหม่เสาร์หน้าทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกส์ดือองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมารีเดอครูไรโซภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปอร์งิรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งิรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานด้านอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับความร่วมมือในปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิติมศักดิ์17แห่งและเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยจากผ้าศูนย์ศิลปาชีพสำหรับไฮไลท์ภายในงานได้แก่การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบอาทินางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสวมใส่ผลงานการออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน
3: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านการเพิ่มช่องทางรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่รัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์การเยี่ยมชมเทศกาลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนชาววิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพ พื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
5: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
6: นายสุปิยันแดบอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมาอย่างที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
7: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการณ์ที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิวและจังหวัดเซาท์คิวทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นOCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก116รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์เตรียมดำเนินมาตรการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศทั้งในช่วงพักและระหว่างการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพื่อปกป้องเยาวชนจากการติดสื่อดิจิทัลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ในบางกรณีอาทิการติดตามปัญหาด้านสุขภาพการติดต่อผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลี ต่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อาตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์นมิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เรียกตัวอัสซานอูดาโอโกกองกลางวัย20ปีจากไลป์ซิกมาแทนคาวโดยอูดราโอโก้ลงเล่นให้ไลป์ซิกในซีซั่นที่ผ่านมา20เกมยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์ทั้งยังเคยติดทีมอินซีเล็กชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในเกมรอบคัดเลือกพบสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025และยิงได้1ประตูในเกมดังกล่าวแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้ด้านกฤษฎากาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ต พาณิชย์คาดนาครายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2560
9: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: รายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมเรียกกันว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามคำแนะนำเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเรามักจะได้ยินการอ้างถึงในวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องอยู่บ่อยๆจนกระทั่งท่านผู้ฟังรู้สึกว่าบ่อยจนกระทั่งอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วห้องศิลป์มีรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรนะครับก็นำมาคุยให้ฟังกันแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าความคุ้นของเรื่องนั้นเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทางนี้ทางนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพอเวลาที่บรรดาพงศาวดารที่เกิดขึ้นเทวดาที่ปรากฏนามพอเวลาที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปนะครับแต่ถึงกระนั้นบรรดาศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็ยังนิยมนำรูปที่มาจากห้องศิลป์มาทำเป็นงานจิตรกรรมบ้างเป็นงานประติมากรรมบ้างอยู่เสมอทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อเนื่องก็จะขอเชิญชวนทุกครั้งนะครับที่เราได้เจอกันก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่อยากจะให้เอาอะไรมาเล่าต่อหลังจากที่จบห้องศิลป์ไปแล้วหรือว่าในระหว่างที่ฟังห้องศิลป์อยู่นี่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาคุยกันเสริมนะครับหรืออาจจะไม่เสริมก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะรู้นะครับตลอดเลยจนกระทั่งมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมามี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็จัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ bboy jjapan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wa-tana จากการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเราไปฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อกันเลยกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะก็คงจะต้องบอกว่ามาเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อระดับหนึ่งเหมือนกันของผู้ที่ไม่ถูกกันทั้งสองฝ่ายก็คือในส่วนของซันยีเสงเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้จากการที่โทเฮงซุนนั้นได้รับอาสาออกรบโดยการที่หวังจะเอาชนะการทำศึกให้ครบ3 ครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าชนะศึกแล้วเนี่ยจะยกนางเต็งตันหยกให้เป็นภรรยาซึ่งนางเต็งตันหยกที่ว่านั้นก็เป็นลูกสาวของเต็งจิวกงนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเหตุก็คือว่าโทเฮงซุนนั้นถูกทหารเมืองไซกีจับไปได้นะครับ

ขึ้นมานะแล้วก็พอมีการมาถูกทวงสัญญาอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยนายของท่านนั้นได้มาว่ากล่าวก็ไม่อยากจะให้เสียวาจานะครับแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยจะขอปรึกษากับลูกสาวซะก่อนถ้าลูกสาวยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะยกให้นะครับซึ่งสันงีเสงก็รับคำแล้วก็ลากลับไปเล่าความให้เกียงจูแยกับกีหลิวสุนฟังนะพอได้ฟังดังนั้นแล้วเกียงจูแยก็หัวเราะนะซึ่งต้องบอกว่าความคิดของเตียงจูกงนั้นจะปิดปัญญาในส่วนที่วางแผนเอาไว้คงจะลำบากแล้วนะคราวนี้ฝ่ายเตียงจูกงพอสันงีเสงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนแล้วก็บอกว่าสันงีเสงเนี่ยมาพูดจาอย่างนี้ว่ากล่าวไปทางนี้จะคิดอุบายประการใดกันดีนะไทยหลวนก็บอกว่าพรุ่งนี้ขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแยว่าซึ่งท่านได้สั่งกับสันงีเสงไปอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้นางเต็งตันหยดยอมแล้วล่ะแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือนางเต็งตันหยกเองนั้นยังสงสัยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเกียงจูแยนั้นว่ากันไปก็เหมือนกับเป็นข้าศึกรบพุ่งกันอยู่เกรงว่าสันงีเสงมาว่ากล่าวแล้วจะเป็นกลอุบายจะถือถ้อยคำเป็นเรื่องเป็นราวนั้นยังไม่ได้ดังนั้นก็ให้เชิญเกียงจูแยมาพูดจากันที่ค่ายถ้าอย่างนั้นได้ก็ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องที่แน่ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเกียงจูแยเข้ามาในค่ายก็คิดว่าตรงเนี้ยจะมาเข้าทางที่เป็นกลอุบายของเราเห็นจะจับตัวได้โดยง่ายเทียบกันว่าเหมือนกับหยิบของลงในลังทีเดียวนะตีจิ้วกงก็เห็นชอบด้วยก็เลยบอกว่าจะจัดผู้ที่อื่นนอกจากว่าตัวของท่านนั้นคงจะเห็นเสียการดังนั้นก็เลยขอร้องให้ไทยหลวนเนี่ยจงไปดำเนินการตรงนี้เองนะครับเพราะคนอื่นนั้นก็คงจะทำได้ไม่สำเร็จแน่ไทยหลวนก็เลยคำนับลาเต็งจิ๋วกงขึ้นมาออกจากค่ายพอไปถึงเมืองประตูเมืองไซกีก็ให้นายประตูเนี่ยเข้าไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแยแจ้งนั้นก็ดีใจก็บอกกีลิวซุนบอกว่าเออการที่คิดไว้นั้นคงจะสำเร็จเป็นมั่นคงแล้วเกียงจูแยก็เลยให้นายประตูเนี่ยออกไปรับตัวของไทหลวนเข้ามาในเมืองแล้วก็เชิญให้เป็นนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญไทหลวนให้กินโต๊ะเสพสุรากันเกียงจูแยก็เลยบอกว่าเราใช้สันงีเสงไปแจ้งความแก่เต็งจิวกงนายท่านด้วยความที่ว่าโทเฮงสุนนายท่านสั่งมาว่าจะปรึกษาลูกสาวก่อนนั้นเราตั้งใจคอยข่าวอยู่พอท่านมานายท่านปรึกษากับนางเต็งตันหยกได้ความประการใดล่ะไทยหลวงก็เลยบอกว่านายข้าพเจ้าเนี่ยได้หารือกับบุตรหญิงตามคำที่ท่านสั่งตัวของสันหยีเสงไปนั้นแล้วนางเต็งตันหยกยังสงสัยด้วยท่านกับบิดาของนางเต็งตันหยกว่ากันไปแล้วก็เป็นข้าศึกรบพุ่งกันต่อเนื่องมาเกลือกจะเป็นกลอุบายการที่สันหยีเสงนี่ทำอย่างนั้นไปอาจจะเป็นการล่อลวงได้ถ้าท่านกับบิดานางจะประนอมกันโดยสุจริตแล้วเชิญท่านไปว่ากล่าวเป็นคำมั่นสัญญาแน่นอนก่อนนางเต็งตันหยกจึงจะยอมอยู่ด้วยโทเฮงสุนเต็งจิ้วกงนายข้าพเจ้าเห็นว่านางเต็งตันหยกก็เป็นสาวโทเฮงสุนเล่าก็เป็นหนุ่มยังหาภรรยาไม่ได้ควรที่จะปลูกฝังให้เลี้ยงกันตามประเพณีจึงใช้ให้ข้าพเจ้าเนี่ยมากำหนดงานท่านจะไปเวลาใดนายของข้าพเจ้าจะได้จัดแจงของที่จะจัดเลี้ยงดูท่านเอาไว้คอยท่าเกียงจูใหญ่ก็เลยตอบบอกว่าซึ่งนายท่านให้มาบอกกันนั้นก็ขอบคุณนักแต่การครั้งนี้เป็นการมงคลใหญ่หลวงอยู่จำจะหาฤกษ์วันที่ดีซะก่อนเกียงจูใหญ่ก็แกล้งทำนับนิ้วไปแล้วก็บอกว่านับแต่วันนี้ไป3วันถือว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีเราจะพาโทเฮงศูนย์ไปทำการมงคลกับนางเต็งตันหยกที่ค่ายเต็งจิวกงท่านจงไปบอกนายท่านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงทักแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายให้สบาย

ไต่หลวนเล็กยินดังนั้นก็ดีใจคำนับลากลับมาถึงค่ายเข้าไปแจ้งความตามที่ได้พูดจากับเกียงจูแย่นั้นให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงได้ฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าการที่เราคิดไว้เห็นจะสำเร็จในครั้งนี้เป็นมั่นคงเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนว่าท่านจงจัดทหาร300ไปคอยอยู่ข้างหลังที่กินโต๊ะถ้าเห็นเกียงจูแย่กับทหารซึ่งตามมากินสุราเมาแล้วเราจะจุดประทัดเป็นสำคัญท่านกับทหาร300จงออกมาล้อมจับตัวเกียงจูแย่ให้จงได้ว่าแล้วก็สั่งเต็งสือที่เป็นผู้บุตรให้คุมทหารไปซุ่มอยู่ที่ประตูค่ายถ้าทหารเกียงจูแย่หนีออกมาก็ให้ฆ่าเสียอย่าให้เหลือแต่สักคนหนึ่งเลยคราวนี้พอถึงวันกำหนดนัดมาถึงเต็งจิวกงก็ให้แต่งโต๊ะสำหรับเลี้ยงคอยเกียงจูแย่อยู่ไทหลวนกับเต็งสือก็ไปซุ่มทหารอยู่ตามที่เต็งจิวกงสั่งทั้งฝ่ายของเกียงจูแย่ครั้นกำหนดวันกับไทหลวนไปแล้วจึงว่ากับกีลือศูนย์บอกว่าเต็งจิวกงให้มาล่อลวงจะให้เราไปค่ายเชื่อว่าหมายจะจับเราครั้นไม่ไปโทเฮงศุนก็จะไม่ได้นางเต็งตันหยกมาเป็นภรรยาจังจะไปช่วยสำเร็จความคิดของโทเฮงศุนโทเฮงศุนพอได้นางเต็งตันหยกมาแล้วจึงจะคิดอุบายให้ไปเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงต่อในภายหลังเห็นว่าเต็งจิวกงจะยอมเข้าด้วยเราเป็นมั่นคงว่าอย่างนั้นแล้วเกียงจูแย่ก็จัดทหารมีฝีมือกล้าแข็ง50คนถือสิ่งของตามธรรมเนียมขอเมียเกียงจูแย่ก็สั่งให้โทเฮงซุนกับเตียวเจี้ยน1อึ่งเทียนหัว1สินกะ1สินเบียน1ไทเตียน1บูเทียน1หลุยจินจู1เรียกกันว่านายทหาร7คนกับทหาร50คนก็เดินทางเข้าไปพร้อมทั้งซ่อนอาวุธไว้ในมือเสื้อเข้าไปในค่ายแต่ว่าโลเฉีย1กิมเฉีย1บกเฉีย1ลำจงกวด1ทั้ง4นายนี้ให้คุมทหารเร็วไปซุ่มอยู่หลังค่ายแล้วก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาให้ช่วยโทเฮงศูนย์ชิงเอาตัวของนางเต็งตันหยกเอามาให้จงได้ครั้งรุ่งขึ้นเวลาเช้าซึ่งถือว่าเป็นวันที่ตรงกำหนดเอาไว้เกียงจูแย่กับกีหลิวสุนก็พาโทเฮงสุนกับทหารออกจากเมืองไซกีมาถึงหน้าค่ายในประตูค่ายก็เข้าไปบอกเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ออกไปรับเกียงจูแย่เข้าไปในค่ายแล้วก็เชิญให้นั่งในที่อันสมควรทั้งสองก็คำนับกันตามธรรมเนียมเต็งจิวกงก็ให้ยกโต๊ะมาตั้งเกียงจูแย่ก็ให้กีหลิวศูนย์กับโทเฮงศูนย์คำนับเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่ากีหลิวศูนย์คนนี้เป็นครูของโทเฮงศูนย์เต็งจิวกงก็ว่ากับกีหลิวศูนย์บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินผู้สรรเสริญออกชื่อท่านมานานอยู่แล้วซึ่งข้าพเจ้ามีได้คำนับเชิญท่านนั้นขออภัยเถอะเต็งจิวกงก็เชิญเกียงจิวแย่กับกีหลิวศูนย์กินโต๊ะแล้วก็ให้เลี้ยงดูตะแกร้วทหารที่ตามมาด้วยกันขณะเมื่อเกียงจูแย่นั่งกินโต๊ะอยู่กับเต็งจิวกงนั้นก็คอยระวังตัวอยู่พอได้ยินเสียงทหารของเต็งจิวกงพูดจากันซุบซิบซุบซิบก็รู้ว่าเต็งจิวกงเนี่ยซุ่มทหารเอาไว้แล้วคิดว่าจะทำอันตรายแน่ก็เลยเพ่งดูตาของโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็คำนับคอยทีอยู่เกียงจูแย่ก็เลยเหลียวมาพยักหน้าให้สินกะสินกะก็จุดประทัดสัญญาทหารของเกียงจูแย่ต่างคนก็ต่างชักอาวุธสั้นออกมาจากกลีบเสื้อลุกขึ้นยืนจะเข้าไปจับตัวของเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ตกใจวิ่งหนีไปทางประตูค่ายทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งแทงฟันกันไปโอลมานโทเฮงสุนก็วิ่งเข้าไปหลังค่ายอุ้มเอานางเต็งตันหยกหนีออกจากค่ายไปที่เมืองไซกีทหารเกียงจูแย่ก็ไล่ฆ่าฟันทหารเต็งจิวกงไปในทางประมาณสักพันเส้นเกียงจูแย่เห็นโทเฮงสุนได้นางเต็งตังหยกไปแล้วก็ดีใจก็ตีม้าล่อเรียกทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีฝ่ายเต็งจิวกงครั้นทหารเกียงจูแย่กลับเข้าไปที่เมืองแล้วก็กลับเข้ามาตั้งค่ายให้ตรวจตราผู้คนทักแล้วทหารทั้งปวงว่าล้มตายไปขนาดไหนปรากฏว่าโอ้โหล้มตาย
ปเป็นอันมากแล้วก็ไปหาบุตรหญิงที่หลังค่ายก็ไม่เห็นพอทหารบอกวันโทเฮงศูนย์ได้พานางเต็งตันหยกหนีไปแล้วเท่านั้นนะครับเต็งจิวกงรู้ว่าเสียทั้งบุตรสาวเสียทั้งทักแล้วทหารนี่ก็เป็นเพราะแพ้ความคิดอย่างหนักก็เลยเสียใจมากทีเดียวฝ่ายโทเฮงศุนครั้นได้นางเต็งตันหยกเป็นภรรยาแล้วก็ปรึกษากับนางเต็งตันหยกบอกว่าทุกวันเนี้ยพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่ในสัจธรรมหัวเมืองทั้งปวงมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องไปอันมากบิดาของเจ้าเนี่ยจะมาทำการสู้รบกับทหารพระเจ้าบูอ๋องเหมือนหนึ่งเอาเนื้อมาสู้กับเสือเรามีความอาลัยถึงบิดาเจ้านะจะมาพลอยตายเสียเปล่าหาต้องการไม่เจ้าจงคิดอ่านว่ากล่าวเชิญบิดามาเข้าอยู่ด้วยพระเจ้าบูอ๋องเถอะจะได้ช่วยกันทำการเอาความชอบสำเร็จราชการในเมืองหลวงบิดาเจ้ากับเราก็จะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อไปตราบเท่าถึงลูกหลานเจ้าจะเห็นประการใดนางเต็งตันหยกก็คำนับแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้ก็ด้วยความกรุณาคุณท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้แต่ข้าพเจ้านั้นคิดวิตกอยู่ด้วยเพราะเมื่อเกิดรบพุ่งกันขึ้นในค่ายท่านพาข้าพเจ้ามาแล้วอยู่ภายหลังบิดาข้าพเจ้าจะหนีรอดหรือจะตายก็ยังไม่ได้แจ้งความถ้าบิดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่จึงไปว่ากล่าวให้เห็นด้วยได้คราวนี้พอถึงเวลารุ่งเช้าโทเฮงศุนก็เลยพานางเต็งตันหยกไปคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกนางเต็งตันหยกว่าเออเราจะจัดแจงกองทัพใหญ่ครั้งนี้ไม้จะยกไปล้อมเมืองจับเต็งจิวกงบิดาของเจ้ามาฆ่าเสียแต่เราคิดอยู่ด้วยเจ้าเนี่ยได้มาเป็นภรรยาของโทเฮงศุนเราคิดจะให้หาตัวมาปรึกษาพอเจ้ามาเวลานี้เจ้าจะคิดประการใดนางเต็งตันหยกได้ยินดังนั้นกลัวบิดาจะมีอันตรายจึงคุกเข่าคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากับโทเฮงศุนได้คิดอ่านกันว่าจะลาท่านออกไปว่ากล่าวให้บิดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านขอท่านจงงดยกกองทัพไปก่อนเถอะถ้าข้าพเจ้าไปว่ากล่าวบิดาไม่ยอมมาท่านจึงค่อยคิดอ่านต่อไปเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเจ้าจะแกล้งล่อลวงแต่พอจะได้ไปหาบิดาแล้วจะทิ้งผัวเสียไม่กลับมาหาเราหรือไม่เนี่ยจะเชื่อได้ขนาดไหนนางเต็งท่านหยกก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นหญิงมีผัวแล้วจะให้คิดล่อลวงละผัวเสียเพื่อตีไปอยู่กับบิดาเพื่อนท่านว่านั้นหาไม่ได้ท่านอย่าสงสัยเลยเกียงจูใหญ่เห็นว่านางเต็งท่านหยกว่ากล่าวด้วยสุจริตดูแล้วไม่ได้เป็นกลอุบายก็เลยจัดทหารกำกับนางเต็งตันหยกออกไปนางเต็งตันหยกพอมาถึงค่ายก็เข้าไปคำนับเต็งจิวกงผู้เป็นบิดาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าวันวุ่นวายขึ้นในค่ายนั้นโทเฮงศุนพาข้าพเจ้าไปเกียงจูใหญ่ให้ข้าพเจ้ากับโทเฮงศุนนั้นเป็นผัวเป็นเมียกันบัดนี้เกียงจูใหญ่จัดแจงกองทัพมาจะตีค่ายท่านข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะมีอันตรายเพราะเห็นว่าทักแล้วทหารเมืองไซกีนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักครั้งมาบุญไทยสือไปเชิญมอเลฮองพี่น้องสี่คนมาสู้รบกับทหารเมืองไซกีทหารเมืองไซกีก็ฆ่าเสียสิ้นทั้งสี่คนทุกวันนี้พระเจ้าติวอ๋องก็ไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าด้วยกับเมืองไซกีประมาณ3ส่วนแล้วซึ่งท่านจะจัดการรบพุ่งกับทหารเมืองไซกีข้าพเจ้าเอนั้นก็ตกไปอยู่ในเมืองไซกีแล้วขอท่านจงไปเข้าอยู่รับราชการกับเกียงจูแย่เถอะพ่อลูกจะได้เห็นหน้ากันสืบไปเต็งจื้อกงได้ฟังนางเต็งตันหยกว่าดังนั้นตรึกตรองการแผ่นดินก็เห็นว่าฝีมือทักแก้วทหารในพระเจ้าติวอ๋องจะต่อสู้ทหารเมืองไซกีไม่ได้ครั้นจะทำการสืบกับเกียงจูแย่ต่อไปบุตรก็ไปอยู่กับเกียงจูแย่แล้วถึงตรงนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงว่าซึ่งเจ้าว่านี้ก็ชอบอยู่จงกลับไปบอกเกียงจูแย่เถอะบิดาจะจัดแจงรวบรวมทักแก้วทหารพร้อมแล้วจึงจะยกไปเข้าด้วยกับบูอ๋องให้เกียงจูแย่ช่วยทำนุบำรุงด้วยนางติงตันหยกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงคำนับลาแล้วก็ไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการ
างฝ่ายเต่งจิ่วกงก็เกลี้ยกล่อมทหารทั้งปวงพอพร้อมใจกันแล้วก็พากันออกจากค่ายไปถึงหน้าค่ายของเกียงจูแยนายประตูก็เข้าไปบอกเกียงจูแยโอ้โหเกียงจูแยพอได้ข่าวก็ดีใจออกไปรับเต่งจิ่วกงเข้ามาที่ค่ายเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็คำนับกันตามธรรมเนียมเกียงจูแยก็บอกว่าซึ่งท่านกับข้าพเจ้ารบพุ่งกันเพราะต่างคนต่างมีเจ้าบัดนี้ท่านรู้พระเจ้าบูอองนั้นมีบุญญาธิการจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินท่านสามีพักทำราชการเป็นข้าเจ้าเดียวกันแล้วการที่ข้าพเจ้าได้เคยทำการให้ท่านนั้นแค้นเคืองแต่หลังนั้นข้าพเจ้าขออภัยด้วยเถิดเกียงจูแยก็พาเต่งจิ่วกงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอองครั้นทูลแจ้งความทุกประการแล้วพระเจ้าบูอองทรงทราบว่าเต็งจิ่วกงเข้ามายอมสามิภักดิ์ก็ยินดีจึงตรัสว่าท่านจงช่วยกันกับเกียงจูแยคิดการกำจัดพระเจ้าติวอองผู้หาสัจธรรมมิได้นั้นเถิดเสร็จราชการในเมืองจิ่วโกแล้วเราจะแต่งให้ท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตามสมควรและพระเจ้าบูอองก็จัดแจงเครื่องยศให้เต็งจิ่วกงตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ให้คนใช้นั้นยกโต๊ะรวมทั้งสุรามมาตั้งเลี้ยงเกียงจูแยแล้วก็เต็งจิ่วกงรวมทั้งทหารทั้งปวงทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งสืบราชการครั้นรู้ว่าเต็งจิ่วกงได้เข้ากับเมืองไซกีแล้วก็รีบไปแจ้งความกับฮั่นเอ๋งซึ่งรักษาด่านฮำจุยกวนฮั่นเอ๋งก็แต่งหนังสือบอกไปถึงเตียวเซียมเตียวเซียมก็พาหนังสือบอกไปกราบทูลพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องแจ้งความดังนั้นก็ตรัสบอกว่าเต็งจิ่วกงคนนี้เราก็ชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรากลับไปเข้าด้วยข้าศึกถ้าเราตีเบืองไซกีจะจับไอ้กบฏเหล่านี้มาฆ่าเสียให้สิ้นหุยเหลียมก็เลยกราบทูลบอกว่าพระองค์ตัดใช้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพไปก็ไปเข้าด้วยพวกกบฏจะใช้ขุนนางผู้น้อยไปก็เสียราชการขอพระองค์จงใช้เจ้าเมืองกีจิ๋วฮูเป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองเห็นจะราบคาบพระเจ้าติวอ๋องก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงให้มีหนังสือไปตั้งเอาเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮูขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองไซกีหุยเหลียมก็คำนับลาออกมาแต่งหนังสือรับสั่งส่งให้ข้าหลวงรีบไปที่เมืองกีจิ๋วฮูฝ่ายเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮูออกว่าราชการกับขุนนางอยู่พร้อมกันพอนายประตูเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือรับสั่งมาแต่เมืองหลวงเซาฮูแจ้งดังนั้นก็พาตัวขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งเข้าไปที่เมืองแล้วก็ตั้งโต๊ะจุดธูปเทียนบูชาแล้วก็ฉีกผนึกออกอ่านพอแจ้งความในหนังสือรับสั่งก็ให้เลี้ยงผู้ถือหนังสือตามธรรมเนียมผู้หนังสือก็คำนับลากลับไปท่านผู้ฟังว่าเซาฮูนั้นจะทำการปฏิบัติตามที่ได้รับสั่งมาหรือไม่คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับสภากาชาดไทยจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรง

0: ดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3เพื่อขยายโอกาสช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาน
3: ายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทราภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3โดยมีนางอติพรสุนทรสนานเสนีวงศ์เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามสมควรกับศักยภาพกว่า 25,000 คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสะพานบุญระหว่างผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนชาวนันมาลีรายงาน
2: นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ได้รายงานสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างคึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองเข้าชมเป็นเวลา2วันซึ่งวันนี้มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมรวม 1,024 คนโดยกองพันทหารราบที่22กองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานตลอดทั้งวันทั้งนี้มีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยว20คันและรถเจ้าหน้าที่อีก30คันรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอส่วนบริเวณจุดบริการยังมีร้านค้าสวัสดิการและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรวม3ร้านมีผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้ารวม9คนช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์ทั่วไปปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานสุราษฎร์ธานีพรายด์2026ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
4: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าด้วยมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีพรายด์2026ภายใต้แนวคิดลาวแอนด์พราวณเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์พร้อมรับชมแสงสีเสียงรวมถึงเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพให้คำปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้งานนี้ไม่เพียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงกลางปีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทย

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: เจอกันณัฐิวาสาระจุธะนะครับแล้วก็ปิ๊กปักเขียวคาราบาวนะครับแล้วก็ อาจารย์สีเผือกคนดั่นเกวียนไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนถึงแม้ว่าจะมีโลกของการสื่อสารอย่างฉับไวในปัจจุบันแต่ก็ยากมากที่จะมาเจอกันแบบนี้เพราะว่าเล่นดนตรีกันกับทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราดีใจครับที่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับได้มากราบต้อนรับนะครับต้อนรับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันมานะฮะก็หลายสิบปีนะฮะ50 ปีขึ้นไปแล้วสำหรับคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์ผมพิญโยรุ่งสมัยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดือนที่แล้วเราหายกันไป1 เดือนนะครับด้วยภารกิจที่ท่านรองอธิบดีบิ๊กนะครับขอต้อนรับท่านรองบิ๊กด้วยนะครับและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวลิตที่ตอนนี้ท่านบอกว่าผมอีก4 เดือนจะเกษียณอายุราชการก็ท่านบอกว่าทำต่อเถอะครับท่านจะขอเงินมาให้ถนนดนตรีนะฮะแล้วก็ของกรมประชาสัมพันธ์ที่คิดว่าเรามีพี่น้องของเราที่นะครับติดตามถนนดนตรีทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง NBT ทางโทรทัศน์ด้วยก็นอกจากจะใจดีแล้วนะหน้าตาดีด้วยเนาะแฟนก็สวยแล้วก็นะครับใจดีแล้วก็รายการบอกว่าไม่ได้ออกอากาศมาหลายเดือนแล้วนะฮะเกือบปีแล้วนะครับตั้งแต่ดีโอลานโปรเจกต์ที่มาแล้วก็คาราบาวก็ตอนนี้กลับมาออกอากาศในวันเสาร์แล้วนะครับต้องขอบคุณมากนะครับในวันเสาร์ต้นเดือน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทาง NBT นะครับครับติดตามเราได้นะครับทางนี้ก็คือทางถนนดนตรีไลฟ์ที่นี่นะครับห้องออดิโทเรียมนะฮะแล้วเราก็ได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้เดือนที่แล้วเราไปช่วยงานนะฮะถือไปช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ93 ปีแล้วก็ได้มีศิลปินไปช่วยงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตนะครับเป็นศิลปินกลุ่มดนตรีที่เขาเรียกว่าอะไรนะบอยแบนด์มาสมัยก่อนนะฮะก็คือวงนูโวนะครับผมดีใจที่ได้ให้ทุกคนไม่ได้มีโอกาสดูนูโวนะฮะหรือใครแอบไปดูป่ะครับมีใครแอบไปดูป่ะอ๋อครับครับของฟรีก็อย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็แจกเสื้อด้วยนะฮะเนี่ยแจกเสื้อก็ถนนตีไลท์นะครับทุกเดือนละครั้งแล้วก็เราก็จะนอกจากชมที่นี่แล้วนะครับก็จะมีไลฟ์ในทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ4 เดือนที่จะเจอกันสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเราได้รับอนุมัติโครงการและทำต่อก็จะทำต่อเนื่องกันไปถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วก็จะกลับมาช่วยงานกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะครับยังไม่ได้ชมใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าที่ตอบมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจับยากมากเพราะเชิญน้ำหมูพงเทพไว้ตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็พี่แอดคาราบาวด้วยสำหรับเดือนกรกฎาคือผู้จัดการของคาราบาวเขาจะเป็นผู้ที่ประสานทั้งน้ำหมูให้ด้วยนะครับก็ได้คิวน้ำหมูน้ำหมูบอกอยากจะมาก็ให้ลงคิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแหละวันเวลาเต็มไม่ตรงกับอะไรที่จะเกี่ยวข้องห้องออดิโทเรียมก็เต็มเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้ำหมูเป็นนักคุณหมอไว้นะครับเรื่องของการรักษาร่างกายฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตว่าน้ำหมูขอกราบขออภัยว่าขอไปชดใช้ให้ปีต่อไปนะครับให้เสร็จงานของพงเทพกระโดนชำนาญกันก่อนนะครับครับก็ยืนยันอย่างนี้แล้วนะครับว่าจะต้องเดินทางต่อนะฮะแล้วก็รับชมได้นะครับทั้งทางห้องออดิเทเรียมแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีช่องทางในการสื่อสารกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์เพจของถนนดนตรีแล้วก็ช่วยกันไลฟ์กันในวันนี้ด้วยนะครับก็อีกหลายศิลปินที่เดือนนี้ก็ตอบรับมากันแบบทีเดียวเป็นพังพลูเลยนะฮะผมก็บังเอิญนะครับพอหลังจากที่น้ำหมูติดธุระก็เลย ติดไปหาหมอก็เลยขอโทรไปนะครับโทรไปที่พี่เอนะขอบคุณพี่เอภรรยาของนักเขียวนะครับป๋าเขียวด้วยนะครับก็บอกว่าป๋าไม่ค่อยได้ออกมาจากบ้านเท่าไหร่นักเพราะอยู่กัน2คนนะฮะแล้วก็ลูกๆก็ไปต่างประเทศไปทำงานทำการเขาไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันข้างนอกนักนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษที่ป๋าเขียวเตรียมไว้นะครับ10กว่าเพลงนะฮะ10กว่าเพลงของป๋าเขียวที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมานะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เราอยู่ในความทรงจำของคาราบาวนะครับก็มาให้กับทนดนตรีนะฮะก็นอกจากแล้วก็คือพี่เอก็บอกว่าแต่ป๋าเล่นคนเดียวไม่ไหวนะครับเล่นคนเดียวไม่ไหวต้องหาวงดนตรีที่ป๋าคุ้นเคยนะครับแล้วก็วงดนตรีนั้นก็คืออาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนนะครับซึ่งอาจารย์ก็ใจดีมากนะฮะโทรไปนี้รับทันทีนะครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ค่อยมีตังค์นะฮะสำหรับดนตรีไอ้หนูโยมันเข้าใจนะฮะก็ดีครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็คือวงคนดันเกวียนทั้งวงนะครับเสียคิวมาให้ประมาณวันนี้น่าจะทะลุเสีย 200,000 กว่านะครับเดี๋ยวก็เก็บกันคนละพันก็ได้นะครับก็แต่ละคิวเนี่ยคือศิลปินเนี่ยก็ประมาณแสนกว่าทั้งนั้นนะครับก็ต้องทำมาหากินแต่วันนี้ก็เสียสละมาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณศิลปินมากๆเลยอีก3ครั้งครับอย่าพลาดคนที่จะต้องลงทะเบียนนะครับครั้งหน้าเดือนมิถุนายน26มิถุนายนนะครับก็จุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคารวานนะครับดวงดาวเดียวดายและคารวานน้อยนะครับคารวานน้อยคือลูกๆของนานานะครับก็มารวมตัวกันในวันที่26มิถุนายนเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นกช้างน้อยอยู่ไหนช้างน้อยนักเดินทางช้างน้อยก็จะเป็นแอดมินที่จะได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับจบจากนางหงาแล้วนะฮะก็ต่อเลยนะครับอีกแค่มีเวลาเตรียมตัวให้หายใจแค่สัปดาห์เดียวนะครับ13กรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวเต็มวงครับและแขกรับเชิญอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับและวันนี้พี่เขียวคาราบาวบอกฉันจะมาด้วย13กรกฎาคมนะฮะเอาละครับทีนี้คาราบาวแบบรุ่นนั้นเลยนะครับรุ่นของการเริ่มก่อตั้งของคาราบาวครับนะฮะและสุดท้ายวันที่6สิงหาคมนะครับก็นะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮน่านะครับ นะฮะเนี่ยมันของฟรีมันดีอย่างเงี้ยนะครับ มันจริงสุดยอดจริงนะไม่รู้จะเสียไปทำไมนะครับ ก็พยายามทำอะไรทุกอย่างให้อย่างนี้นะครับก็ไม่ด้วยอะไรทั้งนั้นนะครับคือถ้าเราไปบอกอยากให้มีตัวอย่างอย่างนี้สำหรับการทำงานให้กับราชการว่าคนของราชการควรจะต้องทำงานแบบนี้ผมก็เคยบอกว่าไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะฮะเพราะทำแบบผมนี่เป็นหนี้นะครับสากลยังใช้หนี้กันไม่หมดเลยนะครับก็ให้น้องๆ นะครับทำทางที่เขาถนัดกันตนเองหรือแบบอย่างที่พี่ๆที่เคยสอนผมนะครับว่าจะทำงานให้กับราชการยังไงให้มีประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับผมก็เลยฝากไว้แล้วว่าขอให้คิดถึงพี่น้องประชาชนกันให้มากที่สุดนะครับนี่คือจุดหมายของความเป็นข้าราชการนะครับนะฮะครับวันนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจในวันนี้ก็คือความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนทำไมต้องเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเป็นแฟนกันมันง่ายกว่าใช่ไหมฮะเขาบอกที่นี่มีหลายคนไปเป็นแฟนกันก็มีนะครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มีนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนน่ะมันเลิกกันไม่ได้นะครับเหมือนเพื่อนผมวัฒนวนรดิษฐ์นะครับที่ฮะก็เกือบ50ปีแล้วที่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมนะครับคนที่ออกแบบโลโก้ต่างๆที่วันนี้จะแจกให้คุณเป็นเสื้อยืดที่จะแรนดอมให้คุณนะครับในช่วงท้ายแจกทั้งหมด30ตัวนะครับนะฮะฟรีด้วยนะครับครับของฟรีมันก็ดีอย่างเงี้ยนะครับปีหน้าแจกอะไรครับท่านลองมิกทำอะไรแจกครับก็จะจับฉลากกันนะครับตามหมายเลขที่ท่านได้นะครับได้รับจากบัตรนะครับครับก็เราจะนะฮะแจกในช่วงท้ายนะครับแรนดอมให้กับทุกท่านนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะลืมนั่งไว้วันนี้เป็นเพลงเขาเตรียมไว้อาจารย์ที่เผือกเตรียมไว้30กว่าเพลงนะครับอ่าฮะครับ หิวข้าวซื้อข้าวก่อนได้เลยนะครับมีข้าวกล่องจำหน่ายนะฮะเดี๋ยวขายของก่อนเออของฟรีเยอะแล้วของเสียเงินเงินบ้างเสื้อของกรมประชาสัมพันธ์เขามามีจำหน่ายนี่เขาขายของเหมือนกันนะกรมประชาสัมพันธ์เราดูก็จะแจกอย่างเดียวขายข้างล่างนะครับนะฮะมีเสื้อเอาเงินเข้าสวัสดิการนะครับแล้วก็ช่วยเราถ้าช่วยถนนตีช่วยซื้อเสื้อแล้วก็มีเหรียญของรูปพระอินทร์ด้วยนะครับพระอินทร์นี่ดีนะครับเห็นไหมครับพระอินทร์ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับถูกหวยกันมาหลายท่านแล้วนะครับอันนี้ก็เชิญนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ผมยังไม่เคยถูกสักทีนะครับพร้อมยังครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เราดังเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็ทั้งถนนดนตรีแล้วก็ทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่เราเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะฮะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้ววันนี้ความเป็นเพื่อนจะถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่เมื่อสมัยที่วงดนตรีวงนี้ได้เกิดขึ้นนะครับก่อร่างสร้างตั้งขึ้นมานั้นมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นแท้กันอย่างไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแต่เฉพาะอัลบั้มแรกๆที่คาราบาวนะครับได้ทำงานกับคนดันเกวียนนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพบกันในช่วงนี้นะครับกับนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้นะครับกับอาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวเชิญครับ

ก็เป็นเพลงในอัลบั้มแรกนะครับก็วันนี้ก็รับหน้าที่นะครับร้องแทนอาจารย์นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันอย่างเต็มที่เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้พบกับอาจารย์พี่เขียวนะครับก็เชื่อว่า FC แฟนๆทุกท่านก็คงจะมีความสุขกันเต็มที่กับวันนี้แล้วก็รวมไปถึงบทเพลงที่เลือกมาเล่นให้ฟังกันด้วยนะครับว่าอาจจะมีพวกผมสลับมาร้องบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักเพลงเดี๋ยวจะให้คุณป้อมร้องให้ฟังนะครับเปิดอยู่ในอัลบั้มแรกเหมือนกันนะฮะ

โอ้สวัสดีครับหนึ่งหลายครับแม่ผิดคิวไปหน่อยกำลังจะออกเข้าไปคืนก็ขอบคุณมากที่มอบความอบอุ่นในมิตรภาพในบรรยากาศที่แสนบรรเจิดเลิศล้ำนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายดังว่าก็ขอให้มิตรภาพยั่งยืนนะครับเด้อเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็แย่อิตาธรรมนี่วุ่นวายทั้งโลกครับรู้ไผเห็นไผก็จะไปเรื่อยๆโอ้ยท้องใส่ไม่เป็นใจซะเลยเพลงเก่าๆนะครับเมื่อกี้ให้คุณป้อมกับคุณโด่งบรรเลงเพลงรอแล้วก็พินโยก็พูดรอเขาบอกของฟรีคนจะเยอะใช่ไหมฮะว้ายอาทิตย์หน้าก็ฟรีละอะไรนะมีคาราวานน้อยด้วยใช่ไหมนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยสุรชัยตั้งวงคาราวานน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่สายันมีสมาชิกวัยเล็กๆวัยรุ่นรุ่นกันตึมนี่แหละดูท่าจะเป็นลูกชายนะไปเลยติดคิวไว้นานแล้ว

พลงเก่าๆนะครับยุคแรกยุคเด็กปั๊มครับไปเล่นไหนก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นวันนี้แล้วครับบรรยากาศดีนะครับเนาะวางสคริปต์ไปไกลตาจังยืนตรงนี้ไปติดตรงโน้นอ่ะว่าของมันก็มากว่ามากไม่ได้มีลูกชายคนเดียวว่าเมื่อกี้เล่นรอไปสองเพลงแล้วใช่ไหมเพลงอะไรบ้างนับไปต่อไปเพลงลาวเพลงกุหลาบปักสันนี่เราจนคิดว่าเป็นเพลงผมแล้วล่ะจริงๆไม่ใช่เป็นเพลงลาวนะครับแขวงบริคันไซนี่อยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬจะมีลำบริคันไซเล็กๆแม่น้ำโขงนี่จะสีแดงเวลาน้ำขึ้นนะครับน้ำซันนี่จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยผู้หญิงลาวจะใส่กระโจมอกอาบน้ำตีโป่งประมาณนั้นกับธรรมชาติงดงามสมัยก่อนครับเดี๋ยวนี้ไม่มีตีโป่งมีแต่วันพีททูพีทดูพลันเอากุหลาบปักสันครับเซิร์นซาลาลา

0: ณมากครับครับแดนเซอร์เยอะเนาะนางรำเยอะเลยมองไปทางไหนเจริญหูเจริญตาฮะได้ได้ได้เดี๋ยวได้อยู่แล้วโอ้ยทำไมน่ารักแท้นี่มองเห็นผมไหมนี่ไม่เห็นแต่จำเสียงได้เนาะครับดูดูท่าจะรูปหล่อไม่เสียงว่าตามหน้าตาโอ้ยไม่ไหวนี่โด่งให้โด่งร้องหญิงสาวหน่อยไหมแล้วรอนิดนึงไปขอทำธุระส่วนตัวอีกสักหน่อยได้ไหมเออว้ายไม่ไหวไอ้หมึกไปไหนหมึกเอ้ย
1: ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณชวราเขาเขียนไว้นะครับเพลงนี้คนที่เขียนเพลงแสงจันทร์นี่แหละนะครับคุณชวราใช่คนเดียวกันเลยเพลงนี้ก็เขียนให้อาจารย์สีเผือกได้ร้องไว้นะครับก็เพลงนี้หลายๆคน ก็ชอบนะแต่ว่าไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับเป็นการพิเศษวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกแล้วที่อาจารย์ให้ร้องระหว่างที่อาจารย์เข้าไปทำธุระส่วนตัวนะฮะขอบคุณมากก็ทนฟังผมไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ะซะหน่อย

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรธัญญาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นต้องรัดกุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นหลักฐานและพยานต้องรัดกุมพร้อมย้ำคดีเกี่ยวกับเยาวชนต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามและทราบตัวผู้ก่อเหตุในคดีฆาตกรรมและร่วมกันอำพรางศพน้ององุ่นอายุ7 ปีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบปลิงทะเลหรือปลิงหนามชมพูเกยตื้นบริเวณชายหาดสวนสนตำบลเพจังหวัดระยองจำนวนมหาศาลสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงและถูกคลื่นซัดถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยาก
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบปลิงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูจนสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบสัตว์ทะเลดังกล่าวคือปลิงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือเรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลสีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกรายงานว่าป ลิงทะเลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้พัดเอาปลิงทะเลขึ้นมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนของการจัดการเมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงจะพัดนำปลิงทะเลลงสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติต่อไปถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากจึงขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าได้กำชับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในอนาคตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระทรวงและมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่จะต้องเป็นมันสมองและกระดูกสันหลังให้กับประเทศมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่ประเทศเกิดวิกฤตเพราะการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถอัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศพร้อมส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าทำวิจัยเพียงเพื่อหวังตีพิมพ์ในวารสารโดยตั้งเป้าให้งานวิจัยถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ระหว่างที่รออาจารย์ก็จะมีอีกเพลงหนึ่งอาจารย์บอกให้ร้องรอเพลงนี้ก็จะมีความหมายนะผมว่าทุกคนรู้จักกันดีที่มีความหมายมากๆก็คือเราคิดถึงแกนะครับแล้วเป็นเพลงของพี่สุเทพนะฮะพี่สุเทพวงโคฟเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับวงคนดังเกวียนตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับปี2526เป็นคนที่อัดกีตาร์เพลงชาวนาอะไรเพลงเด็กปั๊มเพลงตะเกียงทุกๆเพลงเลยนะครับก็คิดถึงพี่สุเทพนะครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านด้วยแล้วก็คนข้างบนด้วยพี่สุเทพนะครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยร้องนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงร้องคู่เนาะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับพี่สุเทพหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่เดียวสักครู่เดียวก็บอกให้ร้องอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมให้ป้อมร้องบ้างนะครับผมเสียงหมดแล้วก็อัลบั้มชุดแรกเหมือนกันนะครับเพลงนี้พี่สมานเขาเขียนเองไหมพี่แววเขียนเองนะครับ
1: ผมจะโดนเซอร์ไพรส์เลย
0: ฮะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกพี่สมานด่านเกวียนนะครับถ้าใครจำชุดแรกได้แกก็ปั้นดินอะไรอยู่ที่ด่านเกวียนนี่แหละนะฮะก็เพิ่งเจอได้สักพักใหญ่แล้วแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เราได้รู้จักกับวงคนด่านเกวียนนะครับกับเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้หนาวช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิม
1: ช่วยกันนะฮะอาจจะจำไม่

0: ขอบคุณครับ
1: ช่วยตบมือยังดีเนาะโอ้ยตายตายตายตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันมายังไงวันเนี้ยไม่เข้าใจก็มีไฟบังคับนะฮะเพลงฝนหลังเขาเพลงเก่ามากนี่ก็เป็นรู้สึกเพลงนี้ผมเนี่ยปี2525น่าจะประมาณนี้ร้องครั้งแรกก็ชุดคนหลังเขานี่แหละตอนนั้นเป็นด่านเกวียนอยู่นะฮะเป็นอะคูติกก็เด็กชายแอดมาได้ฟังก็ชอบก็เลยเอาไปร้องด้วยก็ประมาณนั้นก็ฮะแต่เขาจำเสียงได้ไงใช่ไหมนั่นวันดีครับวันดีฮะวันดีไอ้ใครพามายังไงแบบไหนบอกเก่ามากันเองโอ้มาตามเสียงเพลงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆเนาะหันหน้าไปทางโน้นหน่อยฮะหันหน้าไปทางโน้นนะครับเนี่ยแฟนคลับน่ารักมากขอเพลงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะขอบคุณมากอบอุ่น
2: เสียงพื้นบ้าน
1: โอ้เสียงพื้นบ้านเสียงผมมีเอกลักษณ์ขโอ้ครับครับครับโอ้ขอบคุณครับที่จริงอย่างน้อยผมก็มีเสียงเอกลักษณ์กันเนาะโคราชบ้านเองครับผมเอาผมมือหน่อยครับเชิญครับน่ารักครับผมไหนๆก็นั่งแล้วขออนุญาตนั่งหน่อยได้ไหมเนาะไม่งั้นมันจะเฮ้ยมันยืนแล้วมันยังไงมันโอ้ยเกลือแร่มายังมาโอ้กลุ่มเปราะบางไม่เกลือแร่มายังโอ้บายเอาคนหลังเขาคนหลังเขา

0: นะครับ
1: เป็นเราดูเวลามวยพักแล้วก็ให้น้ำเกลือแร่
2: โอ้เกลือแร่
1: ก็แล้วฮะ
2: อันนี้ดีช่วยได้เยอะนะ
1: ครับไอ้ผมท่านรองครับคือเราประกันชีวิตศิลปินไว้บางอย่างคือผมกลัวเดี๋ยวมาไปโรงพยาบาลกันไปหมดนะฮะตอนนี้ก็เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับหนูโยโหนาแกยิ่งถ้าสวยๆอย่างเงี้ยนะมานางรำโอ้นาโหเจริญหูเจริญตาก็จะต้องเต้นกันสนุกสนานนะครับตอนนี้30ปีให้หลังนั่งเล่นนะฮะอีก20ปีเรานั่งวีลแชร์กันนะครับ
2: สังขารไม่แน่
1: ไม่แน่
2: ไม่เที่ยง
1: เอ้ยเดี๋ยวเรานินทาอาจารย์ใหญ่เราดีกว่า78แกทำไมโหนี
2: ่โอ้คนนั้นนอกเหนือกฎเกณฑ์
1: เหรอแล้วครับโอ้78
2: มีต่อมฮอร์โมนพิเศษมาก
1: เดือนหน้าแกมาอันนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวให้เรารวมศิลปินอาวุโสผู้สูงวัยเนี่ย
2: เนาะดีกันนะ
1: นะเอาไหม
2: รายการพิเศษสักครั้ง
1: ใช่นะคือมันเคยมีที่เขารวมกันร้องชีวิตสัมพันธ์อันนี้เราร้องชีวิตที่เหลือ
2: ว้าว
1: ว้าวดีไหมอาจารย
2: ์ดีครับเห็นดีด้วยไหมครับเห็นดีด้วยไหมฮะ
1: เราจะเหลือชีวิตของเราที่เหลือกันนะฮะแล้วก็มา
2: หลายกันดีนักหลายกันดี
1: นะฮะเอาไหมดังหนาหมูกรุงเทพนะอาจารย
2: ์เพื
1: ่อนะครับพี่แอดเอาด้วยไหม
2: ไอ้นั่นยังหนุ่มอยู่วะ
1: เหรออุ้ย71พรุ่งนี้มีงานไหมเหรอ71อ๋อยังหนุ่มใครกันเดี๋ยวเดี๋ยวนบ่องไม่ต้องตายไปแล้วเหลือใครกันจะมีอีกคนนะอมตะก็เคยหมอกมา
2: อยังได้อย
1: ู่ได้อยู่จะรวม
2: รุ่นไปไหนมาไหนยากแล้วน่ะ
1: ไม่แกบอกแกมีวงแล้วอย่างเงี้ย
2: มีเหรอ
1: มีแล้วจากคราวที่แล้วแกรวมวงเสร็จแล้วเขาติดต่อไว้ยังไงไม่รู้
2: ไม่ไป
1: ไม่ใช่ครับจำวันผิดไม่เล่นเขาใหญ่เขาเล่นวันหนึ่งกันไปเล่นอีกวัน
2: นึงเพื่อนเหมือนเหมือนคุณสุรชัยครับไปรู้สึกเขาวงกาฬสินธุ์ก็ไปถึงเนี่ยเดือนนี้วันนี้ไปถึงไม่เห็นมีอะไรเขาถามว่าพี่หงามาทำไม
1: เอ้
2: าก็บอกก็มาเล่นนี่ไม่ใช่เดือนหน้า
1: เอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปติดไอ้จันตรึมดีๆโอ้เดี๋ยวเดือนหน้ามันคิวผมเดี๋ยวแค่มาผิดเดือนอีกเออนะนะครับแล้วก็นะรวมเดี๋ยวรวมดีไหมอยากดูแฮมเมอร์แฮมเมอร์นะฮะคือเขานัสู
2: นะ
1: ฮะนัสู
2: ได
1: ้ครับไอ้ที่เพื่อชีวิตนี่คุณรู้ไหมว่าใครยังไม่ตายบ้างอยู่อีกเยอะอยู่อีกนานนะครับครับเดี๋ยวนึกเรื่องกันออกแล้วเดี๋ยวเรารวมนะให้ท่านรอง
2: ได้เห็นดีด้วยนะเห็นดีด้วยนะ
1: ครับ
2: ผมเมื่อไหร่
1: ฮะเอ๊ะวงละ60,000เท่าไหร่อ่ะกี่วงเนี่ย
2: หลายตังค์อยู่นะ
1: ไม่ใช่เปลืองค่าเบียร
2: ์มีลดราคาไม่เป็นไร
1: อัลบั้มของคนหลังเขาเนี่ยคือเพลงที่คาราบาวและพี่แอร์บอกชอบมากแล้วพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะต้องเอาไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มนี้ที่โอ้โหแบบคลาสสิกมากคือมีรูปนกกระเรียนนะฮะอยู่ในคนดันเกวียนครับ
2: ใช่ใช่
1: เป็นเพลงที่อมตะมาก
2: เพลงนี้เป็นเพลงนี้ปี24ถ้าจำไม่ผ
1: ิดกลุ่มโคราชพี่แอดก็ไปเจอทางกลุ่มโคราชกันยังไงเส้นทางนะ
2: จ๊ะโอ้ตอนแอดเขาจะไปหัดปั้นดินที่ด่านเกวียน
1: โอ
2: ้ไปหาครูติ๋ง
1: ครับ
2: อาจารย์มานพเขาสิทธิ์ครูติ๋ง
1: เป็นครูติ๋งนี่คืออาจารย์มานพรัตนพันธกุลพี่ชายของวงฟูนัน
2: ใช่ใช
1: ่นะฮะก็แกก็จะเป็นครูสอนศิลปะ
2: ใช่อ
1: ยู่โรงเรียนบุญวัฒนา
2: คร
1: ับ ครับแล้วก็คือเขาก็คงอยากจะไล่แกออกมาหลายรอบแล้วล่ะฮะ
2: รวมทั้งผมด้วย
1: ครับอ๋อไปก็คือครูติ๋งเนี่ยวีรกรรมเยอะนะครับแต่ก็เป็นที่รักของเพื่อน
2: มากก็ในแวดวงศิลปินนี่ต้องใครไม่รู้จักครูติ๋งนี่เชย
1: แน่นอน
2: โดยเฉพาะเพื่อวงการเพื่อชีวิตเนี่ย
1: ครับ
2: พูดถึงนี่อันดับหนึ่งเป็นคนที่มีเรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้นวันนี้เรื่องนี้อีก5นาทีไปเรื่องใหม่ไปไปอยู่กับล่องกับลอย
1: ครับแล้ววันนี้ก็หนึ่งในสมาชิกของคาราบาวก็จะได้มานะครับถึงวันนี้รู้สึกยังไงว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วมีเพื่อนมาวันนี้นะครับ
2: มันก็ไม่ง่ายจริงนะว่าจะเจอกันว่าจะได้วิสาสะสังสรรค์แลกเปลี่ยนมาคนละทิศคนละแดนมาเจอเพราะว่าเจอแล้วก็ผูกพันอีก
1: ครับ
2: นี่มันเป็นเรื่องที่จะเหมือนพินโยพูดอ่ะเป็นแฟนมันเลิกกันได
1: ้ครับ
2: เป็นเพื่อนนี่มันเลิกยากมันผูกพัน
1: ครับ
2: ด่ากันชิบหายไปทะเลมันยังไงก็เหมือนเดิมถ้าเป็นแฟนนี่ด่ากันคำเดียวก็เลิกกันเลยประมาณนี
1: ้ครับเอาละครับเกลือแร่ได้ผลแล้วนะฮะ
2: เดี๋ยวอีกสักคัน
1: เพราะรอบนี้เดี๋ยวจะมีเพลงสนุกๆนะครับแล้วก็นางรำของเราพอได้ไหมครับอายุขนาดนี้ที่ยังพอเต้นหัวเข่ายังดีใช่ไหมครับนะฮะก็แน่นอนครับนี่คือนางรำของถนนดนตรีที่น้ำหมูก็บอกว่าไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับแล้วก็วันหน้าก็คงจะได้เดินทางกันมาครับอ้าวอีกชุดหนึ่งนะฮะผมมาส่งน้ำให้น้ำศิลปินนะครับขอบคุณครับเชิญครับน้ำเพื่อครับ
2: หวังว่าน้ำเขียวคงไม่ต้องให้น้ำอีกนะนั่นก็เหมือนกันฮะโอ้ยดูแลกันไปเด้อทิ้งกันและโกรธเลยนะว้ายไปไหนไปด้วยเกาะเอวเก่งเลยนะย้อนเวลาหาดีสักเพลงครับเพลงชาวนาอะไรนะครับ

ครับจะพาลงใต้นะครับสมัยก่อนนี่มีเขาเรียกว่ากองทัพมดนะครับเด็กๆขนของหนีภาษีครับขึ้นหลังรถไฟครับตำรวจไล่บ้างตกรถไฟตายบ้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่มันแต่ก่อนมันมีจริงๆนะครับขายบุหรี่ขายข้าวเปลือกขายบรรทุกของที่หนีภาษีส่วนมากจะใช้เด็กครับก็รถไฟสายประดังไม่ขึ้นชื่อลือชานะครับเอาสักหน่อยครับลงใต้สักหน่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะฮะ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: มีพิธีกรไหมคุณโยไหมเอาอยู่แล้วตอนท้ายสนุกกว่านี้อีกเต้นจนชีวิตจะหาไม่ว้ายปมมือให้นักเขียวหน่อยมาไงไม่บอกไม่เก่าย่องมาเปล่านึกว่าพินโยจะเรียก
2: ไม่อยากขัดความสุขก็เลยเขาบอกกำลังมัน
1: โอ้ดังลำกำลังมัน
2: นั่นน่ะกำลังมันแต่เดี๋ยวนี้กำลังมึนแล้วปวดหลังไม่เหรอ
1: ดีดีขึ้นเยอะดีขึ้น
2: ดีขึ้นนะ
1: ดีขึ้น
2: โอ้แล้วนี่ยังไง
1: เกิดอะไร
2: คือปกติเนี่ยสมัยก่อนไม่ต้องไปเชิญถึงบ้านบอกมาเองไปเองเดี๋ยวนี้ไปรับถึงบ้านและตอนกลับบอกใครจะไปส่งครับใช่
3: ผีไม่เชื่อ
2: ครับอ๋ออยากเชื่อ
3: ไม่ขนาดนั้นเนาะ
1: ว่าไปไหมว่าไป
2: ยังเก๋าอยู่แล้วทำไมต้องนั่งเล่นกันนะ
3: มันจะได้ใกล้ๆกันไง
2: โอ้
1: ผมเนี่ยปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้น
2: นี่ก็หมอนรองกระดูกอันนี้ครับ
3: ยังพอได้อยู
2: ่ผมผ่าคอ
3: ก็ได้ไม่นานนะ
2: หล่อเหมือนเดิมคิดถึงไหมครับคิดถึงไหม
3: ขอบคุณมากขอบคุณที่มาเชียร์กันวันนี
2: ้ได้ครับคือถ้าอยู่บ้านว่างๆผมก็เลยคิดว่าเอ้ผมเดี๋ยวผมก็เสียเนี่ยผมก็กลัวจะสภาพคล้ายๆกันก็เลยบอกนะเราออกมาหาอะไรทำตรงนี้เป็นไงบ้างนี่ป๋าก่อนป๋าเนี่ยทำงานดนตรีอยู่เยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับทั้งชาวคาราบาวแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เด็กเขาก็รวยไปหมดแล้วเหลือป๋าผมนี่
3: ผมยังเหมือนเดิม
2: เหมือนอัลบั้ม
3: เหมือนเดิมคือเท่าเดิม
2: ครับทีนี้เราเอาละครับอันนี้คือเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็เวทีแห่งนี้ต้องขอบคุณมากมากครับที่เราได้ต้อนรับนะครับทั้งสองท่านในวันนี้นะครับซึ่งไม่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเจอกันบนเวทีแบบนี้แล้วเมื่อสักครู่ก็นะอาจารย์เพื่อบอกเดี๋ยวเราต้องเชิญพวกนะฮะคนเฒ่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ
4: ใช่ใช่ใช
2: ่มาอยู่บนเวทีเดียวกันเอาไม่เฒ
3: ่
2: า
3: เอาน
2: ะครับครับก็ดีไหมครับป๋าตรงนี้เป็นไงเวทีอบอุ่นไหมครับ
3: อย่างแรง
2: นี
1: ่นะอบอุ่นอย่างเดียวมันมองไม่เห็นข้างหลังเนี่ยไฟมันส่องตาลองปิดฟอลโล
2: ่ลองปิดฟอลโล่เซลฟี่ไหมเซลฟี่เซลฟี
3: ่ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม
2: เห็นไหมครับเห็นไหมครับ
1: ก็ลางๆ
2: เห็นแต่ก่อนก็ชอบปิดไฟไม่ใช่หรอครับใช้มือคำก็ได
1: ้เออนี่เห็นแล้ว
2: ครับเตรียมเพลงโอ้โหนี่เสียงเพลงเสรีภาพนะเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวให้เซ็นให้นะครับขอบคุณมาก
3: ถ้าเซ็นไปคนเดียวเดี๋ยวเซ็นหมดเลยก็ไม่ต้องร้องเพลงกันไปเลยนะ
2: ครับ
3: สักครู่สักครู่นะ
2: เราก็นะฮะจะเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ออกจากทำนานมากไม่ได้เห็นอย่างนี้เลยนะครับ60ปีสัญญาณฝนก็มาคอนเสิร์ตตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่วันนี้นะฮะได้มาบนเวทีของดนตรีต้องขอบคุณนะครับเอาละครับเราคงจะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เขียวคาราบาวครับ
3: ขอบคุณมากครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในอำเภอพนมดงรัก
4: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักเพียง4วันระหว่างวันที่ 6-7 และ 13-14 มิถุนายน2569เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานชายแดนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยและชิมทุเรียนชายแดนขึ้นชื่อของพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ 1,000-1,500 คนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือเข้ารับบัตรแบบ Walk-in ได้ที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 11:30 นและปิดรับเข้าชมเวลา 15:30 นกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลักดันโครงการสมาร์ทซิตี้เทศบาลตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน
5: นายสาโรจน์สามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาร์ทซิตี้ด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหมากโดยได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่เทศบาลตำบลเกาะหมากได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งตำบลรวมทั้งหมด180ตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังมีกล้อง AI จำนวน4ตัวที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถที่กระทำผิดกฎหมายได้เทศบาลตำบลเกาะหมากที่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นอื่นๆศึกษาและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุว่ารัฐบาลส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟประจำปี2569ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานกว่า60ปีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่62โดยขบวนรถพิเศษโดยสารออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถไฟขบวนพิเศษจอดภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานโดยมีพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำหรับการรับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ขบวนรถไฟจะเป็นรถไฟขบวนพิเศษโดยสารสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาลัยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟลำปางสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันดาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ยาป้าครับขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมกันยังคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมอาจจะหายไปหลายปี

ขอบคุณมากครับอีกสักเพลงเนาะก่อนจากกันไม่เชื่อนะเวลาเราน้อยจังเลย

ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับครับผมยาวไปมันจะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังมาพบกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยในรายการของเราตั้งแต่เปิดสถานีพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเขียนคำถามเข้ามาให้พระอาจารย์ได้แจกแจงให้แง่คิดหรือว่าติดขัดอะไรก็จะเขียนกันมาถามกันได้เป็นประจำพระอาจารย์ตั้งชื่อในทุกๆเช้าวันอาทิตย์หรือรายการวันอาทิตย์เราว่าตามใจท่านก็คือท่านถามอะไรมาพระอาจารย์ก็ตอบได้หมดละขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตอบปัญหาและพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: วันที่เราก็มาคุยกันสบายๆ
0: เจ้าค่ะ
1: โดยคำถามเรื่องราวต่างๆไม่จะนำคำถามต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ประเด็นที่ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับทางรายการได้แล้วก็ที่ Facebook Fanpage
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วช่วง Fanpage นี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ทั้งที่เป็นแฟนเพจประจำกันอยู่แล้ว

0: ถามของท่านผู้ฟังที่ถามมาว่าเหตุใดพระภิกษุต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดทำไม
1: น่าสงสัยเหมือนกัน
0: โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: รูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ก่อนตั้งแต่ในสมัยโบราณตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่บรรพชา
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไม่ได้บวชเนี่ยก็คิดว่าเอ๊บวชเนี่ยจะเป็นทางออกจากความทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: อยู่เป็นเจ้าชายเนี่ยอยู่เป็นพระราชาก็จะกำจัดทุกข์ได้อยู่เช่นบางที่เราจะปกครองทั่วไปหมดแล้วก็ออกกฎหมายมาตรานี้บริหารงานอย่างเป็นธรรมไม่มีคนยากจนเลยกฎหมายนี่ไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ดทุกคนมี
1: เท่าเทียมกัน
0: อะไรเงี้ยน
1: ะ
0: แต่ว่าก็ยังแก้ความตายไม่ได้แม่ไม่ยังยืนโอเคไหมทางของความทุกข์นี่ต้องบวชคิดอยู่นี
1: ่
0: แล้วจะบวชรูปแบบไหนดีซึ่งก็ท่านก็ทดลองหมดนะ
1: จริงๆ
0: น
1: ะ
0: ท่านก็ทดลองหมด
1: ในสมัยนั้นก็มีศาสนาอยู่เยอะถูกไห
0: ม
1: ที
0: ่
1: พระอาจารย์บอก30กว่าศาสนา
0: โอ้61 62ใช
1: ่
0: รูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์สมัยนั้นมี62ก็คือเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราจะดูได้เป็นกลุ่มๆก็คือ 1. คือทรมานตนเอง
1: พวกสุดโต่ง
0: สุดโต่งทรมานตนเองเนี่ยก็จะมีรูปแบบของเปลือยกายเลยไม่นุ่งห่มอะไรหรือต้องนุ่งห่มเฉพาะขนปีกนกเขาหรือนุ่งห่มเฉพาะหนังเสือ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือนุ่งห่มเฉพาะเครื่องแบบที่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเป็นหนังเสือบ้างขนปีกนกบ้างหรือหนังสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างพวกฤาษีอะไรเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แบบที่เรียกว่าสุดโต่งก็ได้จัดอยู่ในหมวดนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: รวมถึงการไม่นุ่งเสื้อผ้าก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดมีอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โกนผมนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มี
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งทั้งสองรูปแบบคือทำมาหมดทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ทดลองทำทุกอย่าง
1: เจ้าค่ะตามที่ว่าคนอื่นเขาทำ
0: ใครมีอะไรทำยังไงสอนยังไงไหมลุยหมดสู้หมดทำหมดทำนี่ไม่ใช่แต่แบบทำเล่นๆโอเคทดลองทำดูบวชครึ่งเดือนเดือนหนึ่งอะไรเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างทุกวันนี้เขาก็มีบวชระยะสั้นอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนบวช15 วันบางคนบวชเดือนหนึ่งลองดูว่าบวชพระเป็นยังไงคือห่มผ้ายังไม่ทันเป็นเลยแล้วก
1: ็
0: ต้องได้
1: เสร็จไปแล้ว
0: เ
1: จ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือท่านไม่เป็นอย่างนั้นเอาเต็มที่
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเต็มที่เต็มที่เลย
1: คือศึกษาอย่างแท้จริงในทุก
0: ของแนวนั้นใช่ใช่ใช่จนกระทั่งมาลงตัวแล้วเขามาลงตัวนี่คือผ่านศึกอะไรต่างๆมาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าระดับที่มันจะทำได้ดีเอ๊ะมันไม่ใช่ทางกายนะกิเลสเนี่ยมันกิเลสทางใจนะเอ๊ะแล้วจะทำไงถึงจะให้จิตเป็นสมาธิมาทางไหนได้ก็เลยมาลงตัวในรูปแบบที่ว่านุ่งห่มผ้าผืนเดียว
1: Okay.
0: สองสามผืนแล้วสองสามผืนก็จะมี2 ผืน
1: okay.
0: ก็คือสบงผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าคลุมผืนหนึ่งแล้วก็โกนผม
1: okay.
0: เราไม่ต้องถึงว่าดึงผมออกมันจะมีนักบวชไม่ใช่ว่าดึงผมออกไม่โกน หรือ okay. อีกประเภทหนึ่งก็ไว้ยาวจนไม่ตัดเลย
1: okay.
0: หรืออันนี้ก็ผมอะไรมาดึงออกหมด
1: okay.
0: แต่ก็โกนเดือนละครั้งอย่างเงี้ยนะ
1: okay.
0: หรือโกน15 วันครั้ง
1: okay.
0: หรือยาวแล้วค่อยโกนสั้นๆยังไม่ต้องโกนอย่างนี้ก็ง่ายในเรื่องทรงผมง่ายในเรื่องเครื่องแบบคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าสุดตรงข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งที่ว่าตรงกันข้ามกับจะว่าตรงข้ามก็ไม่ใช่หรอกคือถ้าไม่นุ่งผ้าเลยหรือว่านุ่งหนังเสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยอีกข้างหนึ่งก็นุ่งห่มแบบพระราชาเลยอ่ะตั้งแต่เท้านี่ก็รองเท้างอนขึ้นมาจนถึงแข้งอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งถุงเท้าอะไรจนถึงศีรษะในมงกุฎขึ้นไปอีกศอก2 ศอกนี่นะ
1: อัน
0: นี้คือแบบโอ้โหอลังการวังเวอร์เต็มที่ตั้ง20 กว่าชิ้นอยู่บนตัวอย่างนี้ใช่ไหมเอาโน่นไม่ปานนั้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมม
1: ัน
0: ก็เอาสักผืน 2 ผืนมีข้อที่หนึ่งแล้วก็ทำไมถึงต้องย้อมน้ำฝาดเอาเพราะว่าถ้าสีขาวมันก็เปื้อนง่ายแล้วก็วัสดุย้อมทำไงถึงจะให้มันแบบว่าพอดีได้เหมาะสมก็ย้อมจากสารธรรมชาติ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วซึ่งไอสารที่มันจะติดผ้าได้เนี่ยก็ต้องเป็นพวกน้ำฝาดจากต้นไม้
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะเป็นผลไม้หรือเปลือกไม
1: ้
0: หรือเปลือกของผลไม้เช่นเปลือกมังคุดหรือพวกดอกไม้เช่นซัฟฟรอน
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ก็จะเป็นสีก็มาผสมอาหารอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่า

0: สีจากเชื้อราที่หมักจากข้าวหรือกับของต้นไม้ก็แล้วแต่เอามาย้อมหรือบางทีก็ไปย้อมดินด้วยซ้ำพวกนี้เรียกรวมหมดว่าย้อมน้ำฝาด
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เพื่อให้ดูแลผ้าง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: น
1: ั่
0: นเอง
1: แล้วก็สีก็ไม่ฉูดฉาดด้วยถูกไหมเจ้าค่ะเป็นธรรมชาติ
0: เป็นธรรมชาติไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้หลายประโยชน
1: ์เจ้า
0: เพราะนั้นก็จึงนุ่งห่มแบบนี้เรียกว่าเป็นทางสายกลาง
1: เจ้าค่ะ
0: ทางสายกลางเพราะนั้นการนุ่งห่มเนี่ยก็จึงไม่ใช่ว่าเป็นมีเสื้อมีกางเกงมีหมวกมีถุงมือมีถุงเท้าไม่ได้เป็นชิ้นอย่างนั้นเพราะว่าชิ้นแบบนั้นเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ของเขาเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วแต่ว่าถ้าเป็นจีวรพื้นเดียวใหญ่เนี่ยคุณใช้ห่มเดินไปข้างนอกก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนอนใช้ปูเป็นผ้าปูนอนก็ได้
1: อ
0: ื
1: มเจ้าค่ะ
0: หนาวเอามาห่มเป็นผ้าห่มก็ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เออได้หลายประโยชน์
1: ใช้ประโยชน์ได้หลายสถาน
0: แต่เวลาเดินไปข้างนอกเกิดร้อนไม่มีร่มทำไงเออก็แบ่งส่วนหนึ่งของผ้ามาคลุมหัวก็ยังได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เออแล้วพอย้อมน้ำฝาดตากก็แห้งเร็ว
1: เจ้าค่ะ
0: มันได้หลายประโยชน์ก็จึงเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เราเป็นรูปแบบของการห่มผ้าย้อมน้ำฝาดทีนี้ว่าตรงนี้ก็ค่อยมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พัฒนาจนถึงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือมาจากท่านพระอานนท์ก่อนเลยคือพอพระมาบวชกันมากขึ้นในสมัยนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงมีบทบัญญัติอะไรที่ให้มันรัดกุมมากขึ้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เช่นผ้าต้องไม่มีชายมีชายแบบที่เรียกว่าเป็นอนุวาสคือไม่ใช่ว่าชายเป็นผู้เป็นอะไรที่มันระโยงระยางงดงามกรุ้งกริ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ให้เป็นมีอนุวาสได้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นขันใหญ่ขันเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็มีรังดุมมีลูกดุม
1: อ
0: ันนี้จึงเป็นค่อยๆพัฒนามา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในสมัยนั้นจนถึงในปัจจุบันนี้ก็จึงเรียกว่ามีผ้าสามผืนคือสบงเป็นผ้านุ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: จีวรคือเป็นผ้าที่พระอาจารย์ห่มอยู่ปัจจุบัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สังคติคือผ้าคลุมนี้ก็เอาไว้ซ้อนกับจีวรเวลาเข้าไปในที่ที่เช่นในหมู่บ้านหรือเวลาหนาวนี่คือสังคติมีสามพื้นเป็นอย่างน้อย
1: ที่เราเห็นท่านบางองค์
0: ผ้าบ
1: ่า
0: ไว้ใช่ไ
1: หม
0: นี่คือผ้าสังคติแล้วก็มีอะไรอื่นๆอย่างเช่นผ้านั้นผ้านี้ผ้าปูนั่งอะไรก็มีเพิ่มเติมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือลักษณะของผ้าจีวรของพระแล้วพอสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นสีเคมี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สีเคมีก็ติดทนนานก็บางคนก็ใช้ผ้าที่ย้อมเป็นสีเคมีก็มี
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ยังเป็นลักษณะเดิมเดียวกันแต่ก็เป็นหลักการเดียวกันคือน้ำฝาดมันคือมันจะติดทนนาน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเป็นมาแบบนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็นข้อดีที่พระอาจารย์เห็นตั้งแต่วันสองสามวันแรกของการบวชเลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เรื่องสามว่าคือยังไม่ได้อ่านพระวินัยอะไรมากเลยนะคุณอาจารย
1: ์บวชใหม่
0: เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: อันดับแรกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องทรงผม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าตื่นเช้ามาปุ๊บเราไม่ต้องคิดว่าเราจะแสกซ้ายหรือแสกขวา
1: เจ้าค
0: ่ะเพราะเมื่อก่อนนี่กลัวหัวล้านไงพอมาไปบูชาเออแล้วเมื่อวานแสกซ้ายเดี๋ยววันนี้แสกขวาก
1: ลับไปกลับมา
0: เออบางวันแสกกลางบ้างบางวันก็เสยขึ้นไปบ้างแต่พอบวชแล้วจบไม่ต้องคิดเลยวางเลยแล้วก็ทุกเดือนโกนเดือนละครั้งมันจะเอาที่ไหนมาแสกใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ท่อไม่ตันด้วยข้อที่สองก็คือคุณจะไปงานศพก็ชุดนี้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไปงานแต่งงานก็ชุดนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ขึ้นเครื่องบินก็ชุดนี้จะเข้าไปในหมู่บ้านก็ชุดนี้ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรยังไงอย่างคุณเตือนใจจะมาทำงานเนี่ยวันนี้ต้อง
1: แต่งชุดไหนดีเน
0: า
1: ะ
0: แต่งชุดไหนดีใช่ไหมจะออกไปกำลังกายก็ต้องเอาชุดไหนไปเน
1: าะเจ้าค่ะ
0: จะเดินทางมันยังไงเนาะแล้วจะหนาวจะร้อนนะของร้านมันก็จบแค่นี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: หนาวคุณก็เอาอีกผ้าสังกะสีมาห่มเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ร้อนคุณก็ถอดออกมันก็ง่ายไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะตรงนี้คือทางสายกลางหรือที่ที่ในความที่ว่าจะหลีกออกจากกามละของความเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมคือทางสายกลางสำหรับคารวะก็มีไปไงไม่มีปัญหาอย่างน้อยศีลห้าใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ไม่ได้เป็นจำกัดเรื่องเครื่องแบบเรื่องอะไรแต่นี้สำหรับพระสงฆ์เนี่ยคือคุณจะหลีกออกจากกามแล้วจะมาเต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องไล่หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งข้างในข้างนอกก็เรื่องชีวานี้จะเป็นเรื่องที่เราเห็นได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: จึงเป็นคำตอบในกรณี
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังละคิดว่าท่านผู้ถามรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นก็คงจะรับทราบ มีความรู้ตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของทำไมพระภิกษุสงฆ์ถึงจะต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดซึ่งก็ตั้งแต่สมัยโบราณกาลตั้งแต่สมัยนู้นก็เริ่มต้นมาแบบนี้นะเจ้าคะมีนิดนึงสำหรับผ้านี่เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: รู้สึกว่าพระอาจารย์เคยเล่าว่าอย่างผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผืนเดียวใหญ่ๆเลยนะเจ้าคะต้องเป็นหลายผืนมาต่อกันของภิกษุสงฆ
0: ์พ
1: ระอาจารย
0: ์
1: เล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าประวัติตรงนี้นิดนึงได้ไหมเจ้าคะ
0: ก็คือผ้าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นผืนใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้การใช้งานท่านก็จึงต้องเอาหลายๆผืนนึงมาต่อๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: หลายๆพื้นมาต่อๆกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นระเบียบระบบที่สะดวกในการทำก็จึงมีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้าง
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างก็จะมีขันใหญ่ขันเล็กเพราะฉะนั้นพื้นผ้าเนี่ยท่านก็จึงยกตัวอย่างคำอุปมานะคือแปลงนาของชาวนาชาวมคธ
1: เจ้าค
0: ่ะให้ท่านพระอานนท์เนี่ยไปออกแบบจีวรที่เอาแบบมาจากแปลงนาของชาวนาชาวมคธ
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งชาวนาชาวมคธเนี่ยเขาก็ทำแปลงนาเป็นตารางตาราง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็คันนาเขาใหญ
1: ่เจ้าค่ะ
0: คันนาเขาใหญ่เดินสวนกันได้ใช่ไหมตรงคันนาแล้วก็ตรงแปลงตรงตัวที่บรรจุน้ำสำหรับดำนาปลูกข้าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นไอ้ตรงใหญ่ๆตรงนั้นก็ใช้ผ้าชิ้นใหญ
1: ่
0: หน่อยก็แบบไม่เกินศอกหรอกศอกนึงไม่ถึงส่วนไอ้ตรงเล็กๆก็ใช้ผ้าชิ้นเล็ก
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ประมาณไม่เกินคืบหรอกไม่ถึงครึ่งคืบเลยซ้ำ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มาต่อกันตามรูปแบบนี้ได้เป็นผ้าผืนใหญ่ผืนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผืนใหญ่ผืนหนึ่งนี้ต้องไม่เกินเท่านี้สองเท่านั้นสอง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็เพราะฉะนั้นจำไม่ได้เป๊ะแต่จะรู้สึกจะสิบกว่าศอกเนี่ยแล้วก็20ศอกประมาณนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใหญ่คือต่อกันแล้วอย่าให้ใหญ่เกินนี
1: ้
0: เขาไม่มีสเปคของเขาอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จุดนี้ทีนี้เรื่องจีวรก็มีคำที่เขากล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกอยู่เพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งคุณใจว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะคุณใจที่ว่านักบวชนี่นะในรูปแบบที่ว่าจีวรแต่ว่าม้วนจีวรเล็กๆเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วข้างนอกแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดา
1: จริงเหรอเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าบอกว่าตัวเองเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชเป็นเวลาก็เอาไอ้จีวรนั่นน่ะมาทัดหูไว้ที่ม้วนเป็นเหมือนกับหลอดแคปซูลอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่ๆแต่พระสงฆ์สักนิ้วก้อยอย่างเงี้ยอ่
1: ะ
0: หรือนิ้วชี้เนี่ยแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าว่านี่คือจีวรของฉัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มาม้วนทัดหูไว้ไปนี่คือฉันเป็นนักบวชเป็นเวลาไหนเวลาที่ทำพิธีอย่างนี้เป็นต้นมีแล้วนะ
1: อ๋อเหรอเจ้าค
0: ่ะในต่างประเทศเนี่ยเขามี
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็คือว่ามันค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆไงค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆความแตกต่างจนนี้มันจึงเป็นเรื่องอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่คือว่านักบวชเนี่ยอย่าไปนุ่งห่มเหมือนชาวบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นจีวรของพระก็จะไม่เหมือนชาวบ้านคุณดูปุ๊บคุณรู้ปุ๊บเลยทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่คารวะแต่เป็นพระ
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งนี้เป็นต้นปุ๊บนี่คุณต้องดูรู้ได้ทันท
1: ีอันนี้ยมว่าดีกว่านะเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะแยกกันให้เห็นกระจ่างไปเลย
0: เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นรูปแบบจีวรผ้าย้อมน้ำฝาดสีเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะก็เพื่อที่จะรู้ว่าอันนี้คือนักบวช
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะต่างกันยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะในตรงจุดที่ว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยก็จึงเป็นปรับเป็นอาบัติไว้ด้วยของพระภิกษุสงฆ์นะว่าถ้าไปนุ่งห่มเหมือนคารวะเนี่ยผิดนะอาบัตินะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เช่นใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าเหมือนชาวบ้านผิดอาบัตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็จะมีบอกเอาไว้นั่นเองนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ในเรื่องของวินัยของพระสงฆ์
1: เจ้าค
0: ่
1: ะเจ้าค่ะจะได้ทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าใจพระเจ้าประสงค์ดีขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ถ้าท่านผู้ฟังตามรับฟังรายการเราเสมอมาก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการถวายของพระบ้างการวางตัวการจะทำยังไงนั่งระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าประเทศไทยเราก็เรียกว่ามีพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นถ้าเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธบริษัทเนี่ยทำตัวได้ถูกต้องสอดคล้องกับพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กำหนดไว้อันนี้ก็เป็นการช่วยพระเจ้าประสงค์ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ศาสนาเราดำเนินต่อไปได้อย่างดีก้าวหน้านะเจ้าค่ะไม่เสื่อมในเสื่อมที่อื่นก็ช่างเถอะ ประเทศไทยเราจะต้องก้าวหน้ากันต่อไปนะเจ้าคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะทีนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาแล้วกันเรื่องแรกหรือว่าคนแรกที่ยมอยากจะขอนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยมาจากท่านผู้ใช้นามแฝงว่า M357 เจ้าค่ะก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่ผ่านมาเมื่อตอนวันหยุดตรุษจีนนี่แหละของปีนี้นะเจ้าค่ะท่านก็เรื่องราวถ้าเปิดสรุปสั้นๆก็คือว่าท่านที่เขียนถามมาเนี่ยคือคุณ M357 เนี่ยได้มีการนัดหมายที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เนี่ยก็เกิดการผิดพลาดที่เรียกว่าคุณ M357 ไปเที่ยวกับเพื่อนนะเจ้าคะแล้วก็นัดหมายว่าจะมีเพื่อนอีก2คนมาด้วยนะมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่คนที่2เนี่ยเจ้าคะก็ดันจะแบบเหมือนกับจะแกล้งหรือจะอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้สับสนกันเพื่อนก็เลยไม่ได้มาเจอกันเจ้าคะทีนี้มันก็เหมือนกับทางคุณ M357 ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนหลอกค่ะเจ้าค่ะโดนเพื่อนหลอกเนี่ยดูซิเนี่ยทำให้แบบเสียการไปหมดเลยเจอเพื่อนอีก2คนก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกโมโหแบบเหมือนฝังในใจอะเจ้าค่ะทำยังไงก็แบบโมโหคนนี้อยู่ดีแต่ว่าไอ้เพื่อน2คนที่นัดจะมาให้เจอกันนั่นอะไม่ได้มาด้วยนะเจ้าค่ะเพราะคนที่2เนี่ยเป็นคนทำเรื่องที่เรียกว่าให้สับสนปรากฏว่า2คนนั้นอะไม่ว่าเพื่อนคนที่2เนี่ยเจ้าค่ะคือให้อภัยว่าเออไม่เป็นไรละไม่มาเจอก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะตอนนี้ท่านผู้ถามเนี่ยก็คือคุณ M357บอกว่าทำไมตัวท่านเองเนี่ยไม่ใช่ตัวเนี่ยถึงได้แบบให้อภัยคนนี้ไม่ได้เลยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากพูดกับคนเนี่ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่ว่าทำให้สับสนเจ้าค่ะก็เลยถามมาว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองเนี่ยจะแบบเป็นโรคที่ว่าเหมือนให้อภัยคนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอภัยทานหรือว่าการทำจิตใจยังไงในขณะที่เพื่อนอีก2คนที่โดนหลอกเหมือนกันคือไม่ได้มาร่วมจอยด้วย
0: ก็ไม่โกรธ
1: เจ้าค่ะแบบธรรมดาให้อภัยกันไปแต่คนเนี้ยยังฝังใจอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกไม่อยากคบแต่ทีนี้พอจะเลิกคบเพื่อนคนนี้มันก็ไม่ได้อีกเพื่อนก็จะหาว่าตัวเองนี่แบบ อะไรไปแทนฝังหุ่นขนาดนั้นเรื่องแค่นี้เองประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: โอเคเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนหนึ่งโกรธไม่พอใจ
1: ผู
0: กเวรใช่ไห
1: ม
0: คนหนึ่งไม่โกรธก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เออทำไมสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เหมือนกันคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งไม่โกรธ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคุณเดาใจว่าเป็นเพราะอะไรคือแน่นอนแล้วว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก
1: เจ้าค่ะอยู่ที่ใจเราเจ้าค่ะ
0: แล้วแสดงว่าความโกรธเกิดจากคนนั้นจริงๆใช่ป่ะเอางั้นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็ต้องโกรธด้วยสมมติเราเป็นเบอร์ศูนย์ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราเป็นเจ้าของปัญหาเนี่ย357เนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเขานัดกันกับเบอร์สองด้วยมาเจอกันแต่เบอร์สองกวนนั่นนี่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็เลยไม่ได้มาแล้วถ้าเบอร์สองเป็นคนสร้างปัญหาจริงๆอ่ะแล้วปัญหาเกิดขึ้นจากเบอร์สองจริงๆเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็ต้องโกรธด้วยดิ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็ไม่เห็นโกรธเนี่ยเขาเล่ามาเนี่ยไอ้ที่โกรธคือเบอร์ศูนย์คือตัวเราคนเดียวเอ้าแสดงว่าความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มาจากเขาไง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ออกผลเช่นสตรอเบอรี่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราเอาสตรอเบอรี่มาปลูกที่กรุงเทพมหานครมันจะขึ้นไหมคุณตาใจว่า
1: น่าจะขึ้นยากหรือไม่ขึ้นเลยเจ้า
0: เปิดแอร์ให้มันก็ไม่ขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เปิดแอร์ให้ก็ไม่ขึ้นเราต้องโน่นเชียงใหม่บนเทือกเขาสูงๆ
1: อากาศเย็น
0: ๆอุณหภูมิเขาคงที่ยังไงรูปแบบไหนเขาถึงจะโต
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้าแต่ทำไมอากาศมันมีผลต่อผลไม้เอ้าก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าผลไม้เนี่ยลูกผลไม้เนี่ยมันไปเกิดจากอากาศนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันเกิดที่ต้น
1: ของมันเอง
0: ต้นของมันเองใช่ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเราเกิดขึ้นที่จิตเราแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลหรือสนิมเกิดที่เหล็ก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สิ่งแวดล้อมเช่นความชื้นหรือประจุไฟฟ้ามีผลต่อการที่สนิมมันจะเกิดมากหรือเกิดน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เวลาสนิมเกิดที่เหล็กเหมือนกันความโกรธที่จิตเราความโกรธเนี่ยเกิดที่จิตเราจะไม่เกิดที่จิตเรา
1: เจ้าค่ะ
0: จะเกิดก็เกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็ไม่เกิดที่จิตเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ความโกรธเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผลหรือว่าเอ๊ะคนนี้พูดคำเดียวกันกับคนนั้นแต่คนนั้นเราไม่โกรธเราโกรธกับคนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คนนี้ทำแบบเดียวกันกับคนนั้นแต่เราไม่โกรธคนนั้นเราโกรธกับคนนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็เลยคิดว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมาจากคนนั้นไม่ใช่คนนี
1: ้
0: แต่จริงไม่ใช่ไงถ้าสมมติความโกรธมาจากคนนั้นจริงๆคนนี้ที่เขาโดนทำอย่างนี้กับคนนั้นเขาก็ต้องโกรธเหมือนกันดิในเคสนี้คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เขาไม่โกรธไงแสดงว่าความโกรธไม่ได้มาจากภายนอกความเกิดจากภายในอันนี้เราเข้าใจแค่นี้อันนี้ก็จะบอกว่าปัญญาคุณจะว่าขึ้นมาแล้วเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่เราโกรธเอง
1: อยู่ที่ใจเราเองอ่ะ
0: ใช่ก็จึงเป็นที่มาของคำถามนี้เอ๊ะทำไงถึงจะวางได้ถึงจะให้อภัยเขาได้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนทำนะคำถามนี้จะไม่เกิดเลยคุณใจคุณสามารถเจตนี้จะไม่ถามมันเลยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรื่องเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอก
1: เจ้าค่ะ
0: เขาอาจจะผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ยกไว้เขาจะผิดก็ได้สมมติว่าเขาผิดไปเลยหมายถึงเบอร์สองนี่เขาผิดจริงๆนะ
1: กรณีนี้ผิดแล้ว
0: ผิดแล้วผิดแล้วผมผิดแล้วมันแย่มากๆเลยแต่ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วอ่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วจะดับก็ดับที่ตัวเรานี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบางคนนะตอนให้เขามาขอขมาขอโทษเอาของมาให้กราบเท้าก็ยังไม่หายโกรธนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือบางทีระหว่างแบบลูกสะใภ้กับแม่ยายลูกสะใภ้มาขอขมาไงแม่ยายไม่หายโกรธเป็นต้น
1: เ
0: จ้าค่ะทำไมเป็นงั้นตอนนี้เขามาขอเข้ามา
1: ลูกสะใภ้ก็กลับแม่ผัวเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ว่าจะเหมือนนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ว่ายังไงก็ไม่หายโกรธใช่ไห
1: มอ้
0: าวความโกรธแสดงไม่เกิดที่ไหนเพราะเขามาขอโทษคุณแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าความโกรธมันอยู่ที่ตัวเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเจ้าของคำถามที่ถามมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยมีปัญหา
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกต้องแล้วนี่คือปัญญาข้อที่หนึ่งเลยถูกต้องแล้ว
1: ยังถามมาบอกว่ารู้สึกการให้อภัยของตัวคนถามเนี่ยไม่แรงกล้าพอหรือ
0: ย
1: ัง
0: ไ
1: ง
0: ยังไม่กล้าพอ
1: เจ้าค่ะ
0: คือจะตัดเนี่ยคุณเดชัยมันเหมือนกาวยางเหนียว
1: เจ้าค่ะ
0: เจอมีดที่ตัดเนี่ยต้องคม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีดทื่อๆมันฟัน
1: ไม่ได้
0: มันได้ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันฟันก็ฟันไม่ขาด
1: เจ้าค่ะ
0: คิดทีไรก็เจ็บช้ำทุกทีเหนื่อยเปล่าด้วยคิดทีไรช้ำแล้วก็ยังจะซึมเศร้าด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะย้ำรอยกรีดลงไปอีกด้วยไม่ขาด
1: เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดว่ายิงลูกดอกมาแล้วค่ะโดนหนึ่งดอกแล้วพอคิดอีกก็อีกหนึ่งดอกอีกดอกไปเรื่อยๆเลยแบบ
0: และแถมนะลูกดอกเนี่ยลูกศรเนี่ยอาบยาพิษด้วยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาบยาพิษด้วยซึ่งไอตอนที่เราถูกยิงเนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะมันชา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจนพิษมันวิ่งแล่นเข้าถึงหัวใจปุ๊บเราจะค่อยจี๊ดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เราถูกยิงแล้วนี่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าจะเราเจ็บปวดอย่างเงี้ยเราทุกข์อย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวหาอีกว่าใครนี่มันเป็นคนทำ
1: เจ้าค่ะ
0: จึงเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนถูกยิงด้วยลูกศรแล้วหัวลูกศรปักคาอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หางลูกศรนี่มันหักแล้วสมมติถูกแทงอยู่นี่แหละหางลูกศรมันหักไปแล้วก็ถูกส่งหมอเรียกหมอมาหมอจะเพิ่งรักษานะค่อยๆหาคนร้ายก่อนว่ามันเป็นใครเอาเดี๋ยวจะถอดลูกศรให้อย่าเพิ่งถอดไปสืบมาก่อนว่ามันใช้กำทันหรือนางไม้แบบไหนไม่เดี๋ยวจะถอดให้ก่อนจะได้หายแล้วค่อยไปหาไม่ต้องรู้ด้วยพ่อแม่มันชื่ออะไรมันทำเพราะอะไรไปสืบมาก่อนนึกดูผมจะค่อยๆต่อทีหลังโอ้ยมันไม่ได
1: ้
0: ตายพอดีก็เราทุกข์อยู่ตอนนี้เราเจ็บจี๊ดอยู่ตอนนี้เราจะไปเที่ยวหาว่าเขาทำทำไม
1: คุณ
0: หาไม่เจอหรอกอย่าเพิ่งเอาคลายความโกรธก่อนเพราะมันเผาเราอยู่ตอนนี้อยู่คลายความคือระดับนี้มันเป็นเรื่องพยาบาทแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ผูกเวรแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่คือผูกเวรแล้วนะ
1: ตั้งแต่จุจีนมาตอนนี้นะเจ้าค่ะ
0: สองสามวันยังพอว่าแต่สี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่ผูกเวรแล้วนะ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ถ้าเริ่มเป็นปีนี่พยาบาทแล้วนะ
1: เจ้าค่ะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: หนักขึ้นเรื่อยๆมันจากความขัดเคืองกันปฏิฆะโทรไปหนึ่งครั้งสองครั้งไม่รับเคืองละ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเขาอาจจะติดภาระอยู่ก็ได้ใช่ป่ะแล้วพอบอกงี้แล้วบุญอย่างหนึ่งเออเป็นโกรธละโกรธแล้วก็เป็นโทสะละแล้วก็มาเป็นความไม่พอใจหมายถึงว่ากลายมาเป็นความผูกเวรแล้วก็เป็นพยาบาทใช่ไหมหรือผูกเวรนี่คือก็ไม่ได้หายภายในไม่กี่วันแต่เริ่มเป็นหลายๆเดือนหรือพยาบาทนี่ก็คือฝังหุ่นเลยล่ะเหมือนเคสกรณีของพระเทวทัต กับพระพุทธเจ้านี่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โหฝังหุ่นมากๆเลย
1: หลายภพหลายชาติ
0: หลายชาติเลยไม่คลายสักทีผูกเวรกันมาตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: ผูกเวรกันเนี่ยคือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ผูกกับเทวทัตอยู่แล้วใช่ไหม
1: เ
0: ทวทัตเนี่ยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อย
1: ถ
0: ึงก็เผาตัวเองอยู่เผาตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราถูกเผาอยู่แล้วทำไงดับไฟก่อนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนาะอ้าวถ้าจะโทรสั่งเสียกับแม่ก่อนหาห้องไปโทรหาอะไรแม่รีบดับไฟก่อนยิ่งถ้าผมว่าต้องโทรสั่ง Grab โทรสั่งอาหารมาส่งนี่คุณจะไปกินอะไรคุณดับไฟก่อน
1: เจ้
0: าค่ะเห็นไหมหรือว่าจะไปเอฟของซื้อของก่อนแม่ให้คุณดับไฟก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เช่นเดียวกันถ้าเรามีความโกรธอยู่ในจิตใจเนี่ยคุณรีบดับก่อนเลยเพราะว่าถ้าตายไปอย่างนี้นะมันไปไม่ดี
1: จิตเรา
0: จิตเราไปไม่ดีสมมติแล้วความตายมันไม่แน่ไม่นอนอ่
1: ะ
0: เกิดติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XX เงี้ยทำไงอ่ะไม่รู้สายพันธุ์อะไรตอนเนี้ย WX
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทำไงตายไปแล้วไปไงเอาคุณไปต่ำเลยเนี่ยถ้าจิตยังคลายความโกรธไม่ได้ใช่ไ
1: หม
0: เพราะเราต้องดับไฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยววิธีการดับไฟทำยังไงก็ถ้าไฟในกรณีนี้คือความโกรธเอาแบบ180องศา
1: ค
0: ือขั้วตรงข้ามกันเลยก็ต้องเมตตาเราจะดับความโกรธได้ต้องเมตตาเราจะให้อภัยได้ต้องมีกรุณา
1: เ
0: ราจะให้อภัยได้เนี่ยมีเมตตากรุณาเอางี้มาผสมรวมกันกรุณาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข
1: ์
0: ถ้าเราจะแค้นเขาว่าฉันต้องทำมันกลับฉันต้องทำมันกลับใช่ไหม
1: ต้องแก้แค้น
0: เพราะนั่นคือลักษณะของพยาบาทแล้วต้องทำกลับ
1: เจ้าค่ะ
0: ผูกเวรเนี่ยคือต้องทำกลับผูกเวรคือฉันต้องสวนกลับแล้วถ้าเวรนานๆก็เป็นพยาบาทไอ้ที่สวนกลับเนี่ยก็ถ้าเขาทำฉันครั้งหนึ่งฉันต้องไม่รู้ล่ะหาวิธีใส่ความเขาสักสองสามครั้งหรือว่าทำให้มันเจ็บๆบ้างการที่รู้สึกว่าต้องทำกลับเนี่ยนี่คือการผูกเวรพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจะฆ่าสัตว์ถือว่าเราจะประหารคือตีลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นจะฆ่ามดสมมติจังหวะที่เราจะบี้มันลงไปนะด้วยความง่ายดายมากบี้มดเนี่ยไม่ต้องเกรงมือเลยซ้ำหรือจังหวะที่เราจะตบยุงเนี่ยน
1: ะ
0: ง่ายมากบางทีพุ่งพลิกไปยุงก็ตายละ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือจะตีลูกหรือจะสมมติฆ่าคนยิงปืนอะไรก็แล้วแต่
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเอาก้อนหินมาปาจังหวะที่คุณจะลงไปทำแล้วนั่นน่ะเกิดวาร์ปขึ้นมาในจิตใจนิดนึงให้เขาอย่าได้ทุกข์เลยไม่ทำกันแล้วกันเกิดว้าวขึ้นมานิดนึงไม่ทำกันแล้วกันสมมุตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดว้าวขึ้นมานิดนึงว่าไม่ทำกันแล้วกันไอ้จุดที่ว่าทำให้คุณว้าวขึ้นมานิดนึงว่าฉันไม่ทำกันแล้วกันน่ะนั่นน่ะคือกรุณา
1: เจ้าค่ะ
0: นึกออกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: นึกภาพตามแล้วฟังนึกภาพตามเราจะฆ่ามูงฆ่ามดอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ทำกันแล้วกันเรามีความกรุณาต่อยุงนั้นต่อมนนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ทำได้อยู่นะแต่ไม่ทำคือฆ่าไม่ได้อยู่แต่ไม่ฆ่า
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่ว่าหยุดได้ด้วยอำนาจของกรุณาแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แน่นอนเอากรุณานี่แหละมาดับความโกรธนี้เสียแล้วเอาดับยังไงก็เขามีความทุกข์อยู่นี่เราให้กรุณาตัวเองเราให้กรุณาตัวเขาแล้วเขามีความทุกข์อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้คือทุกจากการที่เขาทำไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีอ่ะไม่งั้นถ้าเราคิดว่าเขาดีเราคงจะไม่มาทุกข์ปานนี้เพราะเราคิดว่าเขาไม่ดีไงใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีคือเขาทำไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขามีความทุกข์ก็มีความทุกข์ก็มีความทุกข์เอางี้กันเราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์พุ่งคุณจะวางได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรนั่นกรุณาไงกรุณามันเกิดขึ้นทันทีกรุณาเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะด้วยความกรุณาที่เราตั้งไว้ว่าไม่อยากให้เขาทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: เหมือนเราไม่ฆ่ามดหยุดกึกขึ้นได้เนี่ยด้วยสติหยุดกึกขึ้นได้ด้วยสติปุ๊บกรุณาเกิดเราก็จะสามารถวางความปรารถนาร้ายในที่นี้คือเราผูกเวรอยู่นะเราอยากให้เขาได้ไม่ดีใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรากำลังจะเงื้ออยู่แล้วเงื้อทุกครั้งเนี่ยเป็นมโนกรรมแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าจะต้องโทรไปถามอย่างนี้เขียนจดหมายไปอย่างนี้หรือทำอะไรอย่างนี
1: ้
0: เงื้อทุกครั้งอยู่เป็นมโนกรรมน่าวันนี้ไม่ทำกันแล้วกันนี่กรุณาแทรกขึ้นมาทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถือว่าตอนนี้ก็จะเรียกว่าเลิกคบกันแล้วก็ได้แต่ว่าไม่พูดเฉยๆใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้ยแต่ว่าคือถ้ามีเพื่อนเป็นศัตรูเนี่ยนะมันแย่กว่าคือเพื่อนเนี่ยคือหมายว่าเขารู้จักเราดีใช่ไหมล่ะ
1: เ จ้าค่ะ
0: เวลาเขารู้จักเราดีแม้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันดีใช่ไหมแต่ถ้ารู้คนที่รู้จักเราดีแต่เป็นศัตรูกันเนี่ยโหอันตรายนะ
1: ใช่เพราะเขารู้ว่าเรา
0: ข้างนอกข้างใน
1: เป็นยังไงจิตใจเป็นยังไง
0: ยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะเฮ้ยงั้นเราอย่าเป็นศัตรูกับใครเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่คิดเปาร้ายกับใครเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้เป็นมิตรกับเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดกับสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้ด้วยความเป็นมิตรไมตรีเสมอ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้คิดแบบนี้ให้คิดแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จังหวะที่เราจะคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำแบบว่าไม่มีเงื่อนไขให้ทำแบบว่า one way trafficคือทางเดียวไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ทำแบบว่าให้เหมือนไม่ต้องกลัวว่าจะหมด
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรที่เราทำโดยไม่คิดว่าเช่นเราหายใจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าลมหายใจมันจะหมดคือหมายถึงว่าอากาศมันจะหมดใช่ไหมหรือคนที่มีเงินมากๆเลยนะใช้จ่ายซื้อข้าวของเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่ามันจะหมด
1: เจ้าค่ะ
0: หรือคนที่ทำบัดเจ็ตไว้แล้วหรือคนที่มีอะไรมากๆแล้วเขาใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่คิดว่ามันจะหมดเนี่ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบที่ไม่คิดว่าจะหมดอย่างนั้นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าเจอเปรียบเทียบทางตรงกันข้ามกันก็คือว่าบางทีถ้าเราเกลียดใครไม่พอใจใครคิดเปาร้ายใครเนี่ยเราจะแผ่เมตตาแผ่กรุณาให้เนี่ยขอเว้นคนนี้ไว้คนหนึ่ง
1: มันยากเหมือนกันบางทีนะเจ้าค่ะ
0: ขอเว้นมันไว้คนใช่ป่ะเอานี่ทำไมคุณไปอั้นไว้กัน
1: เออเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มันทำฉันอย่างนี้แล้วทำไมคุณไปมีเงื่อนไขอย่างนั้นน่ะนั่นแหละคือแบบมีเงื่อนไขแบบยังอั้นอยู่ไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราฝึกให้แบบไม่ต้องกลัวหมดใช่ไหมให้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขให้แบบไม่ต้องหวังอะไรตอบแทน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แพ้กุณาไปอีกแบบนี้ข้อที่สองนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองว่าไปแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่หนึ่งนี่คือมีปัญญาด้วยตัวเองนะเห็นว่าไอ้นี่มันเกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ตัวเขาสองเราให้กรุณาเมตตาในเขา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วประการที่สามคือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนักเล่นกายกรรมเรานักเล่นกายกรรมที่ว่าทรงตัวมีสองคนทรงตัวอยู่บนกันและกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนข้างล่างก็ถือไม้ขึ้นไว้คนข้างบนไปทรงตัวอยู่บนปลายไม้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้างบนนี่ก็ถือถ่านน้ำมันด้วยข้างล่างนี่ก็รับน้ำหนักของทั้งสอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ่านน้ำมันแล้วก็คนอยู่ข้างบนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ทั้งสองคนนั่นแหละต้องช่วยกันแต่ถ้าคนหนึ่งจะรักษาอีกคนหนึ่งถ้าไม่รักษาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนถ้าจะรักษาแต่ตนก็ชื่อว่ารักษาเขาเหมือนกันแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าฉันบอกฉันจะรักษาน้ำหนักของฉันให้ดีก็ชื่อว่ารักษาเขานั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะรักษาเธอให้ดีก็ชื่อรักษาตัวนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราก็ชื่อไม่รักษาเขาไม่รักษาเขาก็ชื่อไม่รักษาเราถ้าเราโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนเพราะอะไรเพราะความโกรธเนี่ยเผาตัวเอง
1: เจ้าค่ะ
0: งั้นถ้าเราก็โกรธตัวเองแล้วกันยังไม่ต้องโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาเขาเหมือนกันเพราะว่าความร้อนมันมีในตัวเราเวลาทำอะไรออกไปมันก็ด้วยความร้อนข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าเวลาที่เราจะรักษาคนอื่นเนี่ยก็ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยการเจริญสติปัฏฐานเวลาจะรักษาตัวเองก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นเหมือนกันนะด้วยการเจริญสติปัฏฐานยังไงแต่ถ้าเราจะรักษาเขาในที่นี้เราบอกว่าเราจะมีกรุณาให้เราจะมีเมตตาให้
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมการรักษาเขานั่นน่ะมีเมตตาให้เขาเราก็ต้องประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะ
1: แ
0: ล้วถึงจะมีเมตตาให้เขาได้ใ
1: ช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอเราบอกว่าเราจะรักษาตัวเราก็แล้วกันรักษาตัวเราไม่ให้มันมีความโกรธ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาคุณจะรักษาตัวคุณไม่ให้มีความโกรธก็ต้องรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะงั้นการที่เรามีธรรมะก็ชื่อว่ารักษาเขาด้วยการที่เราจะรักษาเขาด้วยการให้เมตตากับเขาเราก็ต้องมีธรรมะด้วยไง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ชื่อว่าจะเป็นการรักษาทั้งสองฝ่ายมีประการที่สามมีประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่รักษาเขานะก็ชื่อไม่รักษาตนไงถ้าไม่รักษาตนก็ชื่อไม่รักษาเขาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแทนที่จะตอบแทนเขาด้วยด่าด้วยว่าก็คือตอบแทนด้วยอดทนตอบแทนด้วยเมตตาจิตตอบแทนด้วยความรักใคร่เอ็นดูตอบแทนด้วยความไม่เบียดเบียน
1: เจ้าค่ะ
0: ตอบเข้าไปอย่างนี้น่าจะชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วย
1: อ
0: ันนี้
1: เพราะก็เหมือนกับเราไม่ได้เอาความแค้นหรือว่าเอาไฟความร้อนใจเนี่ยมาฝังอยู่ในใจของเราถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เห็นก็ว่าหนึ่ง ถึงจะมีคำอยู่อันหนึ่งนะเจ้าคะที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเคยได้ยินเขาบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็คือทั้งความทุกข์และความสุขนั่นอ่ะมันขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเองว่าเราจะยังยึดไว้ไว้อะไรนะเจ้าคะดังนั้นเนี่ยคำตอบให้ทางท่านผู้ถามนี่ก็คือท่านก็ต้องปรับที่จิตใจตัวเองแล้วก็ให้อภัยเพื่อนซะถูกไหมเจ้าคะถ้าเผื่อให้อภัยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับให้อภัยตัวเองอ่ะทำให้ตัวเองไม่ร้อนด้วยถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่ๆอ
1: ันนั้นก็จะเป็นการดีมากๆเลยก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้อธิบายมาแล้วคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านคำถามนี้ไปได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ได้ได้
1: เจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะคำถามที่มีท่านผู้ถามถามเข้ามาในเพจของทางรายการธรรมารับอรุณก็ถามมาว่าเรื่องของความกลัวเจ้าค่ะท่านผู้ถามมานี้ก็แบบว่ากลัวอย่างคนทั่วไปนะเจ้าค่ะที่โยมบอกมักจะกลัวหนึ่งอันแรกเลยกลัวตายเจ้าค่ะทุกคนกลัวตายกลัวเจ็บกลัวทรมานกลัวแบบไปสารพัดเลยบางครั้งเนี่ยโยมเคยได้ยินเพื่อนแม้แต่ที่รู้จักกันก็คือไม่ไปตรวจสุขภาพเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปตรวจเนี่ยกลัวว่าจะเจอโรคนั้นโรคนี้เจ้าค่ะ
0: โควิดนี่ก็เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกวันนี้คือถ้าไม่ตรวจคือไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: คือจบเพราะงั้นก็ไม่ต้องตรวจดิมีอาการไม่ต้องตรวจก็ไม่เป็นใช่ป่ะกลัวที่จะไปตรวจ
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวที่จะมีโรคต่างๆ
1: อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ธรรมดาเลยเพราะว่าอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นไปได้
1: เจ้าค่ะความเสื่อมของร่างกายมันมีนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วพอเห็นคนนู้นก็ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: คนนี้ก็โดนโหยิ่งกลัวมากแต่ซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้พระอาจารย์ได้พูดกับคุณผลนะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวมีอยู่2ประเภทคือกลัวแบบที่ว่าเป็นแบบอกุศลคือไม่สมเหตุสมผลกับกลัวแบบที่ว่าเป็นกุศล
1: ค
0: ือสมเหตุสมผล
1: เป็นไงเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะชวนนิดนึง
0: เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรากลัวแบบทำอะไรไม่ดีแล้วกลัวเช่นคุณโกหกไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็กลัวจะถูกจับได
1: ้
0: อันนี้สมเหตุผล
1: เจ้าค่ะ
0: คุณทำชั่วไว้ขโมยไว้แล้วก็กลัวว่าจะถูกตาม
1: เจ้าค่ะ
0: รู้ความจริงแฉขึ้นอะไรคุณมีกิ๊กไว้เอากลัวคลิปไปลง YouTube
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเงี้ยกลัวอย่างเงี้ยสมเหตุสมผล
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีแก้อย่างงี้ไม่ยากก็คือว่าก็อย่าทำอย่างนั้น
1: ก็เลิกทำสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลาย
0: หรือที่ทำผิดแล้วก็ไปแก้ให้ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: โกหกแล้วทำไงก็ยอมรับความจริงโกหกแม่โกหกคู่ครองก็ยอมรับความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ความกลัวก็จะหายไป
1: เจ้าค่ะ
0: คุณจะเอาชนะความกลัวนี้ด้วยความกล้าแน่นอนไอ้ตรงที่เรากล้าไม่ใช่ว่าความกลัวมันหายไปนะ
1: เช่
0: นในจังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสุขนะ
1: แ
0: ต่จังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงมันก็ทุกแน่แหละ
1: ใช้ความกล้าหาญอยู่นะเจ้าค่ะที่จะไปสารภาพผิดเจ้าค่ะ
0: คือความกลัวไม่ได้ลด
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันจะแก้ต้องเหตุนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการที่โกหกเพิ่
1: ม
0: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการทำชั่วเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่จะแก้กลัวด้วยการที่ว่าก่อกูเรื่องขึ้นมาเพิ่
1: ม
0: แก้ปัญหาไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เราเคยเห็นในสังคมเป็นข่าวเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เจ้าตรงนี้ก็ต้องยอมรับความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ความจริงว่าเป็นก็คือเป็น
1: อ
0: ่ะไม่เป็นก็คือไม่เป็นอ่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นก็อาจจะเป็นได้เป็นก็อาจจะหายได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อยู่กับมันได้ต้องยอมรับความจริงถึงจะหายความกลัวได้แล้วนี่กลัวแบบว่าที่อันนี้มันจะผสมกันด้วยว่าคือกลัวแบบที่ไม่มีเหตุผลกลัวแบบไม่สมเหตุสมผลเช่นกลัวความมืด
1: เจ้าค่ะ
0: ก็มืดไม่เห็นจะน่ากลัวไหมหรือบางคนกลัวงูอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวที่แคบอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวมันโรคโฟเบียอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะ
1: เจ้าค่ะกลัวความสูง
0: กลัวแมลงมุมกลัวความสูงพวกนี้เป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศล
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นความจริงในตัวมันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแต่ที่กลัวน่ากลัวคือความกลัวเองต่างหาก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าความกลัวเองเนี่ยมันสามารถปั้นเรื่องที่มันไม่น่ากลัวเช่นความมืดเนี่ยจริงๆมันคือความที่มันสว่างน้อยนั่นเองที่มืดจริงๆไม่ใช่ไม่มีความสว่างนะแต่มีความสว่างน้อยๆหนึ่งลักสองลัก
1: เจ้าค่ะ
0: ตาเราก็มองไม่เห็นละไอ้ความจริงมันมีแสงสว่างอยู่นะมันไม่ใช่มืดปึ๊ดหรือต่อให้มืดปึ๊ดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้น
1: ค
0: ุณก็กลัวใช่ป่ะแล้วไอ้แต่ตรงนั้นดำๆเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันน่ากลัวตรงที่ความกลัวที่อยู่ในจิตใจของเราอะตรงนี้ที่มันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรา ไอ้ความกลัวนั้นเรามีอยู่ในสิ่งที่ไม่น่ากลัวคือความมืดนั่นใช่ป่ะแต่ถ้าเรามีความกลัวนั่นความกลัวนี้พาคุณไปนรกได้นะเป็นโมหะนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คุณกลัวที่มืดใช่ไหมแล้วเกิดตายไปปุ๊บ
1: เจ้าค่ะ
0: ตกลงนะ
1: มืดเลยเห็นพระอาจารย์บอกอ่ะ
0: มืดเลยมืดเลย
1: มองไม่เห็นกันเลย
0: ใช่เป็นนรกที่แบบมองไม่เห็นอะไรเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นที่กว้างสุดหาลูกหูลูกตาไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอยู่ไหมมันน่ากลัวจริงแล้วก็มองไม่เห็นอะไรด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: จนกระทั่งมีแสงสว่างวาบหนึ่งขึ้นมาจนก็เห็นว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่นะ
1: แ
0: ต่ไม่ไปหากันก็ไม่เจอเพราะมันห่างกันความกลัวนั้นน่ะน่ากลัวยิ่งกว่าอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความมืดที่มันจริงๆแล้วไม่น่ากลัวนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แค่ว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยความกลัวนี้แม่งน่ากลัวยิ่งกว่าเนี่ยคุณในใจจริงๆเราจะถอนออกมาทันทีเราจะเฮ้ยเห็นมันทันทีเราจะเฮ้ยจับมันได้ทันทีเราจะไม่เพลินเปลือกกลัวไปในมันทันที
1: เจ้าค่ะคือไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากกว่าเดิม
0: ก็พอเราถอนออกมานิดนึงแล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: เฮ้ยจริงๆไอ้ความกลัวนั้นน่ะมันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกนะเราพิจารณาคำนี้ดูน
1: ะ
0: สมมติเรากลัวความมืดกลัวความมืด
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้กลัวเจ็บกลัวสิ่งที่มันยังไม่คือกลัวโรคภัยแค่เจ็บที่เรายังไม่ได้เป็น
1: เจ้าค่ะไม่กล้าไปตรวจ
0: ไม่กล้าไปตรวจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือกรณีเช่นกลัวเป็นโควิดอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้พอคุณกลัวตรงนั้นปุ๊บไอ้เชื้อโรคเนี่ยก็คุณกินยาคุณก็หาย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าไม่หายก็ตาย
1: มีสองทาง
0: มีสองทางอาจจะหายก็ได้อาจจะตายก็ได้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะนี้คือถ้าทั้งสองทางเนี่ยเกิดเป็นแล้วหายก็ไม่มีอะไรก็หายใช่ป่ะแต่เกิดเป็นแล้วตายถ้าจิตใจเป็นกุศลธรรมก็ไปสวรรค์ดิ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ไม่น่ากลัวอยู่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: ตายก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีเพราะฉันก็ไปสวรรค์อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ไอ้ความกลัวที่เรากลัวโควิดความกลัวนั่นน่ากลัวยิ่งกว่าโควิดอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวโควิดน่ากลัวกว่าโควิดอีกเข้าใจไหม
1: อันนี้พระอาจารย์ต้องขยายนิดนึงโยมพอเข้าใจแหละว่าบางทีเรากลัวไปแล้วก็
0: โควิดใช่ไหม
1: ใช่เจ้าค่ะทั้งที่โควิดเองเนี่ยตัวมันเองมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ความกลัวที่เราคิดสร้างสรรค์ไปจินตนาการไปก็ได้
0: คือมันไม่ได้มีเขี้ยวตาแดงๆอะไรที่เขาเขียนกันด้วยซ้ำมันก็เชื้อโรคทำตามกระบวนการของมันบางคนก็ตายบางคนก็รอดบางคนก็เป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเขาใช่ไหมตัวโควิดเองหายก็เยอะตายก็
1: ม
0: ีถ้าตายแล้วคนที่เขาไม่เป็นโควิดตายเขาตายไหมเขาก็ตายอยู่ดี
1: เขาก็ตายอยู่ดี
0: ไม่ตายด้วยอุบัติเหตุบางทีก็ตายด้วยโรคมะเร็งแต่ว่าถ้าตายแล้วเราจิตใจเราตั้งดีได้ความตายไม่น่ากลัว
1: เจ้าค่ะ
0: ความตายไม่น่ากลัวเพราะเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: โควิดก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันก็มีทางรักษาหายไม่หายก็ตายตายก็ไม่น่ากลัวแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ตายก็ไม่กลัวเป็นโควิดก็ไม่กลัวมันหายได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือตายเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะเอ้าแล้วจะกลัวโควิดทำไมนั่นน่ะสิไม่ใช่เป็นต้องกลัวเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ความกลัวโควิดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวโควิดเพราะว่าความกลัวนั้นน่ะไม่ว่าจะกลัวโควิดกลัวมะเร็งกลัวเจ็บกลัวอะไรก็ได้ทั้งความกลัวนั้นน่ะพาเราไปนรกได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ตายแล้วคุณไปนรกนะถ้าคุณกลัว
1: เจ้าค่ะเพราะจิตว้าวุ่นอยู่
0: ใช
1: ่ไหมเจ้าค่ะ
0: ตายแล้วไปนรก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นโควิดตายแล้วไม่กลัวตายแล้วไปสวรรค
1: ์
0: ตายแล้วไปสวรรค์
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ากลัวโควิดยังไม่ตายนะคุณนรกอยู่นั่นเลย
1: เจ้าค่ะเพราะทุกร้อนอยู่กลัวอยู่ทุกวัน
0: เจ้าค่ะกลัวโควิดนะแต่ยังไม่ตายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกตรงนั้นเลยความกลัวโควิดมันจึงน่ากลัวกว่าโควิดอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวตายจึงน่ากลัวความตายความกลัวเจ็บจึงน่ากลัวความเจ็บอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวที่เราไปกลัวนั้นด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: กว่าความมืดด้วยซ้ำกว่าความที่แคบด้วยซ้ำกว่างูด้วยซ้ำกว่าความสูงด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นจะกำจัดข้อนี้ออกได้ก็ความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: เผชิญความจริงเข้าใจความจริงเราจึงจะกำจัดความกลัวนี้ออกได้ตรงเนี้ยที่เราเพียงเข้าใจว่าความกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าเชื้อโควิดอีกปุ๊บเนี่ยสติมาทันที
1: เจ้าค่ะ
0: สติมาตรงไหนตรงที่เราสังเกตได้เจ้าความกลัวนี้มีอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: พอเราสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็เหมือนยามที่เราเห็นคนเข้าคนจับได้ละเห็นละ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นแล้วจับได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นไม่เห็นตัวกลัว
1: เจ้าค่ะ
0: ความมืดไม่เห็นตัวกลัวโควิดไม่เห็นตัวกลัวแก่ไม่เห็นตัวกลัวตายแต่กลัวไปเลยคือจมอยู่ในนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าไปสิงอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็เลยเพลินกันไป
1: เจ้าค่ะ
0: พอเปลวไปแล้วก็ไม่เห็นตัวกลัวแต่กลัวเลยคือซึมเศร้าโลอยู่ในนั้นไงแต่พอเราว่าเฮ้ยเจ้าความกลัวตายกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่านะอ่ะนี่คือคุณเห็นละคือมีสติละ
1: เจ้าค่ะ
0: ไอการมีสติตรงนี้ทำให้เราถอยมาก้าวหนึ่งไงเห็นตัวมาแล้วนี่
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่เราจะเพลินไปในความกลัวนั้นจึงลดลงทันทีสติจึงทำให้ตรงนี้เป็นปัญญาเกิดขึ้นที่จิตของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นจะกลัวตายต้องทำความเข้าใจกับความตายเราจะไม่กลัว
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวเป็นโควิดทำความเข้าใจกับโควิดเราจะไม่กลัวกลัวเป็นโรคคุณทำความเข้าใจกับโรคคุณก็ไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวโรคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ความกลัวโรคเนี่ยมันหายไปไม่ใช่ว่าโรคมันจะไม่ร้ายแรงนะมันก็ร้ายแรงโควิดก็ร้ายแรง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ความกลัวนั่นน่ะมันจะหายไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเราเข้าใจมันไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็จะมีบางคนเถียงว่าโดยช่วงยิ่งหมอเนี่ยยิ่งรู้เยอะเนี่ยยิ่งกลัวมาก
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแสดงว่าคุณเข้าใจไม่ถูกตามหลักของอริยสัจ 4เพราะว่าถ้าคือความรู้มากไม่ได้หมายความว่าคุณมีโยนิโสมนสิการต้องอธิบายตรงนี้หนึ่งเพราะว่าบางคนจะคิดว่ายิ่งคนรู้มากเรียนมากมีปริญญามากเนี่ยจะคิดว่าก็เป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยนะคุณยิ่งจะก็มีความคิดนึกตัวแยบคายไม่ใช่
1: ไม่แน่เสมอ
0: ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าคนที่ยิ่งรู้มากบางทียิ่งกลัวหนักประสาทกว่าเดิมรู้มากยิ่งประสาท
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ารู้มากเป็นอาการนี้นะมันจะต่อไปอย่างนั้นนะจะเป็นนิ่วอย่างนี้นะจะเป็นตายอย่างนั้นแล้วก็ตายทรมานอย่างนี้คุณต้องใช้อันนี้แล้วค่ารักษาเงื่อนงี้แล้วเวลาโอ้ประสาทแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือถูกกินถูกประสาทกิน
1: เจ้าค่ะ
0: ยิ่งรู้มากบางทีประสาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใคร่ครวญโดยแยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: รู้มากหรือรู้น้อยไม่ได้เป็นตัวการันตีนะว่าคุณจะใคร่ครวญโดยแยบคายหมายถึงโยนิโสมนสิการได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าการโยนิโสมนสิการเนี่ยคือการคิดพิจารณาตามกระบวนการไม่ใช่กระบวนการทางการแพทย์ไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่กระบวนการทางด้านสังคมหรือวิศวกรรมอะไรแต่เป็นกระบวนการ1 2 3 4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
1: เจ้าค่ะ
0: คือตามอริยสัจ 4เกิดได้ดับได้เหตุเกิดมีความดับของเหตุมีแค่นี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: จะอันล็อกความจริงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เมื่อเราจะเห็นความจริงได้ก็ต้องพิจารณาตามอริยสัจ 4โยนิโสมนสิการใคร่คุณหรือแยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้ามีความรู้สูงบางทีมันเพลินไปในความรู้ของเราไง
1: เจ้าค่ะ
0: พอเพลินไปในปริยัติเพลินไปในความรู้ของเรามันเลยไม่ได้พิจารณาตามทาง
1: เจ้าค่ะ
0: พอไม่ได้พิจารณาตามทางปุ๊บก็เลยไม่มีอยู่ในส่วนราชการไม่มีปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องหยุดก่อนดูความกลัวแล้วความกลัวเกิดขึ้นแล้วเรื่องจริงมันอยู่ตรงไหนจริงมันอยู่ตรงไหนจริงๆมันอยู่ตรงไหนเจาะลงไปเจาะลงไปก็เหตุเกิดความดับของเหตุก็ตามอริยสัจ 4
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็เป็นโยนิโสมนสิการโดยอัตโนมัติของมัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญญาก็เกิดขึ้นความกลัวก็หายไป
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ขึ้นไป
1: ลำดับแรกก็คือต้องตั้งสติไว้นะเจ้าค่ะอาจารย
0: ์สติ
1: พอตั้งสติได้ปุ๊บก็ถอยมานิดนึงเริ่มเกิดปัญญาละมาพิจารณาว่าอะไรคือความจริงอะไรที่ไม่จริงนะเจ้าค่ะทีนี้โยมขอย้อนไปสักในคำถามที่แล้วสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องของการให้อภัยหรืออภัยทานเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ถ้าเผื่อหลายคนอาจจะทำอย่างที่พระอาจารย์ว่าไม่ได้หมายถึงว่าพยายามว่าให้อภัยเขาเหมือนกับเรารักษาตัวเราเหมือนรักษาตัวเขาอย่างที่พระอาจารย์ยกมาถ้าจะใช้วิธีนี้คือคิดว่าให้กรรมตามสนองเขาไปเองก็แล้วกันใครทำกรรมใดก็ได้รับกรรมนั้นถ้าเผื่ออันนี้ก็ถือเป็นขั้นแรกที่จะพอให้บรรเทาได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย
0: ์มาลักษณะของการพิจารณาตัวนี้ก็ด้วยอุเบกขา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะได้รับผลของกรรมนั้น
1: อ
0: ันนี้คืออุเบกขา
1: วางอุเบกขาไป
0: ใช่ใช่อุเบกขาแต่นี้อุเบกขาไม่ใช่แบบว่าคือขอให้มันได้ตามกรรมไว้แล้วกันคือไม่ใช่พูดอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พูดด้วยอุเบกขาจริงๆคือไม่ได้แช่งเขาว่าให้มันได้รับกรรมเร็วๆติดจรวดอะไรเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ันนั้นยังพยาบาทอยู
0: ่ยังมีอยู่ยังมีอยู่โดยประเพณีชนะอาจจะถูกอยู่แต่ว่าในจิตใจมันยังกุ้กรุนอยู
1: ่
0: ก็ต้องให้เข้าใจว่าอุเบกขานี่คือเหมือนการพิจารณาเรื่องของกรรมนี่คืออุเบกขา
1: เจ้าค่ะ
0: ลักษณะของอุเบกขานี่คือจะมาแก้เรื่องความรักอย่างเช่นเรื่องของเรารักลูกอย่างนี้เป็นต้นเรารักสามีเรารักคู่ครองแล้วเกิดเขาแบบไม่ดีเลยจริงๆอ่ะจะ จะทำไงแล้วเขายังไม่ดีขึ้นได้เขายังทุกข์อยู่นั่นแหละทำไงเราจะปรารถนาให้พ้นจากทุกข์ยังไงมันก็ยังเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีอาจก็ต้องอุเบกขาก็ต้องอุเบกขาลักษณะอุเบกขานี่คือจึงแก้เรื่องของกามได้แน่นอนเรื่องของความรักความพอใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะก็เป็นแง่คิดที่ดีเลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะหลังจากรับฟังคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาก็คงจะทำให้เราได้แง่คิดดีๆจากการรับฟังรายการธรรมรัปรุณอย่างดีทีเดียวเดี๋ยวฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความทุกข์เนี่ยอย่างที่โบราณเขาบอกแหละค่ะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดังนั้นถ้าเรารักษาใจของเรารักษาจิตของเราให้อยู่ในเรียกว่ายึดอริยมรรคมีองค์8ซะนะเจ้าคะแล้วก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่ทำให้เราอริยสัจ4เนี่ยคงไว้ในใจเราชีวิตเราดีแน่นอนมีความสุขแล้วก็เรียกว่าถึงเราจะจากโลกนี้ไปณบัดนี้เราก็ไปในทางที่ดีอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเพราะจิตเราดีเสมอค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาตอบปัญหาธรรมะเช่นนี้ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คุณทรงพลชูเวศนะเจ้าคะในบางสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกแล้วโหลด FPA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ
10: นายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดี

0: แรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นซึ่งปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติจึงได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยการระดมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังคนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดภัยด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดหญ้าหมักและหญ้าแห้งเพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมการค้าภายในดึงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศมาใช้เป็นกลไกบริหารจัดการผลไม้ของปีนี้ตั้งเป้าช่วยดูดซับผลผลิตให้ได้มากกว่า1ล้านตัน
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในร่วมกับตลาดไทยขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยผลไม้บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30จึงตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า1ล้านตันจากผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันผ่านเครือข่ายตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศในการเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดไทยถือเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้แล้วกว่า 500,000 ตันจึงยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังผลักดันการจำหน่ายผลไม้ซุปเปอร์ติ๋วเช่นทุเรียนและมังคุดลูกเล็กหลังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศควบคู่การเดินหน้าจากกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม่กำลังเมาส์กันอยู่เลยว่าลดภาระค่าครองชีพนะ
0: ค่ะคือไม่จ่ายเต็มไม่ได
1: ้
0: ก็คือต้องไม่จ่ายเต็มใครที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ
1: 60 40
0: ร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไทยช่วยไทยมั้ยคะไทยช่วยไทยมั้ยคะเราก็เลยยังคุยกันต่ออยู
1: ่คือแรกๆเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเข้าโครงการไทยช่วยไทยไหมเหมือนแม่ค้าบอกคนละครึ่งนั่นเหร
0: อ
1: แต่ว่าพอ1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ย
0: เริ่มคุ้นปาก
1: เริ่มคุ้นปากว่า มีแม่ค้าถามเองเลยนะไทยช่วยไทยมีนะจ๊ะที่ร้านนี
0: ่ค่ะแต่น้อยก็มีคุณผู้ฟังผู้ชมคือไปตลาดแล้วก็แบบข้างขวาก็คนละครึ่งค่ะแม่ค้าก็ค่ะได้ค่ะข้างซ้ายคนละครึ่งค่ะแต่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคือทุกคนก็เป็นอะไรที่คึกคักมากตอนนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนขายดีมากเพราะว่ายิ่งมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือแทนที่จะ50 50ใช่ไหมเป็น60 40นะคะก็เลยยิ่งคึกคักกันไปทั่ว
1: อย่างที่บอกว่าสมมุติว่า1ลูกเนี่ยอาจจะลูกใหญ่หน่อยแบบเกรดพรีเมียมอะไรอย่างงี้สักสนนสัก500บาทก็แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าเราร้านเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการเหมือนพี่น้องประชาชนถ้าคำนวณแล้วเนี่ยตามสูตรที่เขาคำนวณมาก็คือเราจ่าย200ใช
0: ่
1: ไหมรัฐบาลไอ้เนี่ยรัฐบาลจ่าย300
0: 100เนี่ยรัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40คิดง่ายๆ
1: เขาคิดแบบนี้หลายคนไปคิดแบบดิสคัทก็คืออะไรอะสมมุติราคา100บาทคูณ60หารด้วย100อันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันต้องเป็นแบบว่า100คูณ60หารด้วย40อะไรประมาณนั้น
0: คุณผู้ฟังไม่เป็นไรค่ะพอสแกนแล้วเครื่องมันคำนวณให้เลยไม่ต้องแบบไปเหนื่อยคำนวณนะยังไงก็คึกคักตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไทยช่วยไทยพลัสเป็นเพลงที่ดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรียกว่าโอ้โหทั้งคิดคำทั้งนะคะท่วงทำนองแล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงนี่แหละนะคะตอนคนละครึ่งพลัสก็โอ้โหติดหูกันทั้งประเทศเลยนะวิทยุแห่งประเทศไทยเราก็เปิดกันตลอดเช่นกันค่ะจากนี้ไปก็จะฟังกันตลอดเลยเพราะว่าใช้กันยาวๆไปจนถึงกันยายนนะคุณชยานันหมดหรือยัง
1: ยัง
0: นะเดือนนี้หมดยัง
1: ยังเลย
0: ให้วันละ200ไง
1: ใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดจริงๆ
0: เก่งมากใช้ดีใช้เก่ง
1: คือไม่ได้แบบว่าซื้ออะไรมากอย่างมากก็ทานอาหารทานข้าวใช้ชีวิตประจำวันปกติ
0: คุณผู้ฟังล่ะไปจับจ่ายอะไรบ้างนะคะพี่วรรณชัยแกล้วกล้าสวัสดีค่ะมาแล้วพี่พิสมัยป้าวันดีทุกสถานีชัดเจนแจ่มแจ๋วค่ะขอบคุณทีมงานคุณพรที่พามาแล้วรายงานตัวคุณสุรศักดิ์ Morning from เพชรบูรณ์นะคะพี่สุริรัตน์ใครอยู่ที่ไหนคะทักกันมาพี่ชีวิตคนเลี้ยงวัวแชร์แล้วครับพี่สมพรแชร์แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะให้เพื่อนๆของเราได้ตามข่าวไปด้วยกันป้าบอกป้ายังไม่ได้ใช้เลยคนยังแน่นร้านอยู่ของไม่ครบเลยค่ะยังไม่ไปซื้อค่ะนี่พี่พิสมัยก็ยังไม่หมดค่ะใครยังไม่หมดบอกเรามาหน่อยใครหมดแล้วรอเดือนต่อไปนะคะหรือบางท่านก็เห็นความคึกคักแบบนี้หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าบอกเรามาหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับโครงการที่รัฐบาลมอบให้พี่น้องประชาชนนะคะ 6:12 นี่คือข่าวยามเช้านะคะวันนี้อยู่กับ2ชอค่ะชอชัยศิลป์คนคล่องชอชัยันแก้วกล่ำแล้วก็มีคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณพี่สายชนีสั่ง Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียเพจข่าวยามเช้าค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบนว่าที่ร้อยตรีคุณกรศิริพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยแล้วกันเนา
0: ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของทางภาคเหนือนะคะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะภาคเหนือเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยฝน 70% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะ 60% ของพื้นที่มีภาคอีสานที่ฝนน้อยนะคะ 30% ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่ค่ะอากาศดีหลายที่พี่สุพัฒน์บอกว่ารับฟังจากอำเภอสิงหนครสงขลาฝนไม่ตกครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: อากาศดีมากมายเลยตอนนี้เช้านี้ใช่แล้วค่ะไทยช่วยไทยนี่พี่สมหวังสมชื่อเลยนะไทยช่วยไทย
1: ค่ะ
0: plus นะคะก็คือบวกขึ้นไปอีกนะคะพี่ตั้มบางพลีอากาศดีครับเช้านี้แดดมาแล้วเช่นกันนอกห้องส่งตอนนี้แดดนะคะเริ่มมีแดดกันแล้วพี่สุวรรณด้วยแดดดีแต่เช้าเลยครับกบิลบุรีนะคะพี่ออดบอกติดตามประจำทุกวันครับขอบคุณมากเลยพี่จำรองบอกว่าฟังที่หอกระจายค่ะขอบคุณแอล
1: ค่ะ
0: วัดเผาเครื่องใหญ่เสียงชัดเจนนี่พี่บิดแทงหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยสวัสดีครับข่าวยามเช้าฟังจากสวท.มุกดาหารอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อนะคะสวท.มุกดาหารผอ.อ๋อยนะคะผอ.อ๋อยผอ.สวท.มุกดาหารนะคะเจ๊มวยใช้หมดแล้ว รู้สึกภูมิใจแต่ละท่านน่ารักดีนะว่าเราได้ใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รอเดือนต่อไปนะดีเลยดีเลยค่ะมาใครเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าใครที่เฝ้าดูอยู่ยังไงก็บอกเรามาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราจะได้เห็นถึงความคึกคักหรือว่าการดำเนินการต่างๆด้วยนะว่าบางท่านเนี่ยของยังของหมดนะคะของหมดเพราะว่าใช้ไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลาสสินค้าหมดนะคะหรือบางท่านก็บอกว่ายังทุเรียนบอกตรงเลยแม่ค้าบอกว่าจริงๆจะเอาไว้ขายวันนี้ตอนนี้วันเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นลูกค้าบอกมีอีกไหมคือเขาพร้อมยินดี
1: คือเท่า
0: พร้อมยินดีที่จะซื้อ
1: เท่าที่ดูบางร้านเนี่ยนะอย่างเมื่อวานแถวบ้าน
0: แถวบ้านอยู่แถวไหนคะ
1: ไม่บอกนะ ก็คือไปซื้อ
0: ที่แห่งหนึ่ง
1: เขามีทุเรียนนะตั้งอยู่แต่ว่าเขาหลบไว้หลังร้านเขาบอกว่ายังขายไม่ได้ยังไม่พร้อมทานเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ลูกค้าซื้อไปก็ต้องเอาไปไว้ที่บ้านวันหนึ่งหรือสองวันนะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องไปซื้อมาก่อนเพื่อที่พร้อมขายในได้อีกวันสองวันแต่ถ้าตอนนี้ใครพร้อมที่ซื้อไปแล้วเอาไปปลอกเองที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ขายให้นะแต่ถ้าใครจะซื้อแบบพร้อมทานเนี่ยต้องไม่มาวันนี้อ่ะเมื่อวานใช่ไหมไม่วันนี้ก็ต้องปรืนนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็แต่ก็คือสรุปก็คือถ้ามีเท่าไหร่ซื้อหมดเดี๋ยวจะไปรอให้มันเข้าที่ให้ทานได้แล้วค่อยทานเพราะว่าบางท่านก็บอกว่านี่ไงพี่พิสมัยไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันจริงขอบคุณท่านนายกอนุทิน
1: ค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ไปกันที่เรื่องราวตรงนี้กันหน่อยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ชวนส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลเตรียมจัดพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศณวัดอรุณราชวรารามเพื่อสืบทอดราชประเพณีอันทรงคุณค่าและแสดงถึงความวิจิตรงดงามของมรดกศิลป์วัฒนธรรมไทยในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติกำหนดการส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ตามวันและเวลาทำการในวันที่1นะฮะมิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการประดับ ตกแต่งเรือพระราชพิธีและรื้อนั่งร้านหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานส่วนในวันที่21กรกฎาคม2569จะเป็นทางด้านของพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือส่วนในวันที่22ถึง27กรกฎาคม2569นั้นจะเป็นในส่วนของการดำเนินการเชิญเรือพระราชพิธีนั้นไปเก็บรักษาณอู่ทหารเรือธนบุรีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติเรือพระราชพิธีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ024240004ค่ะ024240004ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ6มิถุนายน2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือค่ะโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมราชพรรษา48พรรษาแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาตินะคะสำหรับความร่วมมือในปีนี้ค่ะก็มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิติมศักดิ์17แห่งและยังมีเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมจากผ้าศูนย์ศิลปาชีพนะคะไฮไลท์ในงานนะคะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีทั้งคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบด้วยนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะนะคะท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์และสำคัญคืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านอธิบดีแจงสุริไทยเลิศเกษมนะคะที่ร่วมสวมใส่ผลงานออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีการเดินแบบนะคะแล้วสำหรับในวันนี้ก็จะมีการจัดนำชุดที่เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปเปิดงานเดินแบบเนี่ยชุดทั้งหมดก็จะมาแสดงที่สยามภารกรในวันนี
0: ้
1: นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูงานนิทรรศการที่สยามพารากอนได้วันนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดห้างเลยนะยันปิดห้างสำหรับ ในวันนี้ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ภริยาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนนท์ชาญวีรกูลพร้อมรัฐมนตรีและคุณสมรสก็ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทยสวยงามมากนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นโทนสีม่วงนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยแบบโอ้ยนะคะหลายๆท่านชอบมากเพราะว่านอกจากลายผ้าไหมแล้วการตัดเย็บนะคะแล้วก็ชุดแต่ละประเภทด้วยนะซึ่งแบบโอ้โหหน้าภาคภูมิใจมากนี่แหละประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารนะคะในเรื่องต่างๆด้วยนะคะก็สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กด้วยนะเข้ามาร่วมงานแล้วก็หลากหลายแต่ละท่านนะคะได้เห็นของความงดงามไลฟ์สดด้วยนะเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะก็เป็นบรรยากาศที่นะคะได้ผ่านไปอย่างน่าประทับใจค่ะ
1: ค่ะเอามาดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เปิดไปดูข่าวอู้เห็นสีชมพูเต็มหาดเลยเมื่อวานนี้อ่ะมาดูกันหน่อยว่าคืออะไรนะที่ระยองซึ่งจากกรณีมีการพบนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสีชมพูที่อยู่ตามเต็มชายหาดที่ระยองเขาบอกว่าเป็นปริงสีชมพูโอ้จำนวนมหาศาลเลยเพราะว่าถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่หาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะจนเขาบอกว่าแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูสร้างความแตกตื่นแล้วก็ความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากก็คือความยาวของชายหาดเนี่ยตั้งแต่สวนสนยาวไปร้อยกว่าเมตรเป็นเส้นทางที่รถเนี่ยวิ่งผ่านเรียบไปเรื่อยๆไปจนถึงนู่นเลยเขาเรียกว่าหาดบ้านเพอ
0: ่ะ
1: นะยาวมากๆเลยทางด้านของนายสุชาติชนกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้สั่งการค่ะให้ทางดร. ปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่1ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจนะฮะแล้วก็ได้มีการแจ้งว่าพบว่าเป็นสัตว์ทะเลเนี่ยก็คือปริงทะเลมีโดยเฉพาะกลุ่มก็คือเป็นปริงทะเลสีชมพูหรือที่เรียกว่าปริงสีชมพูหรือปริงหนามชมพูเอาสีชมพูจริงๆนะถ้าผู้ฟังดูจากภาพเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะที่อาศัยอยู่บริเวณท้องทะเลมีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่มค่ะทรงกระบอกคล้ายกับแตงกวาหรือว่าไส้กรอกผิวเนี่ยมีตุ่มหรือว่าหนามขนาดเล็กสีสันก็ตั้งแต่สีชมพูไปจนถึงสีแดงส้มปริงทะเลค่ะมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งต่างๆมีชีวิตและอินทรีย์วัตถุต่างๆบนพื้นทรายจนได้รับขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลที่ช่วยการรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์ค่ะโดยปราศจากโดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเลทำให้ปริงทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ของทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากก็ขอให้นักท่องเที่ยวค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปริงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตนเองและอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานก็ดูข่าวกันก็โอ้โหนะนักท่องเที่ยวหลายคนก็ทั้งสนใจทั้งเรียกว่ามีทั้งคำว่าแตกตื่นด้วยนะเพราะมันเยอะมากนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปสัมผัสโดยตรงย้ำกันว่ามันอาจจะบางชนิดมันอาจจะปล่อยสารป้องกันตัวเองอาจทำให้ผิวแพ้ง่ายบางคนแพ้เนี่ยถึงขั้นแบบต้องไปหาหมออย่างรวดเร็วด้วยนะบางคนแพ้จริงๆเลยนะคะมาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงพาณิชย์ดำเนินภารกิจเร่งด่วนค่ะเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะซึ่งเรื่องนี้นายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ท่านก็เปิดเผยถึงความสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ภายใต้การดำเนินงานระยะเวลา3เดือนค่ะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมาว่าถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะก็มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเองไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะคะแต่ต้องมีมาตรฐานอย่างเช่นสินค้า GI นะคะสินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศสินค้าออร์แกนิกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในระยะสั้นก็มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ตอนนี้ก็มีการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อคือไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มNext Gen ของ iNet ซึ่งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือว่า GP ล่าสุดตอนนี้ท่านบอกว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 รายค่ะแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยส่วนความคาดหวังในระยะยาวก็ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับสินค้า SME ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเปิดเผยถึงการพัฒนาผู้ประกอบการในระยะต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการผ่าน e-learning บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยกระดับความสนใจในการแข่งขันให้ทันต่อยุคปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนนะคะที่จะให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่จะอัปเดตคือในกลุ่มนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเมื่อมีการลงทะเบียนเมื่อปี2565เพื่อที่จะให้กระทรวงการคลังอัปเดตมีการตรวจสอบใหม่เพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ซึ่งก็จะมีการยืนยันตัวตนเนี่ยหลายช่องทางบางคนไปลงทะเบียนแล้วบอกว่าอาบัตรเนี่ยปรากฏว่าการขึ้นของการลงทะเบียนบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอะไรบ้างนะเร
2: ื่
1: องชายติดขัดตอนนี้ทางกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้ให้ลงทะเบียนใหม่นะคะโดยในเรื่องนี้นายอรรถพลอัฏฐวรเดชค่ะรองปลัดกระทรวงการคลังท่านในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการของปี2569นี้ซึ่งนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายนที่ผ่านมา คือมีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมลงทะเบียนแล้วอยู่ที่ 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อยู่ที่ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ที่ 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่ที่ 1,188,530 รายมีการผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารของรัฐค่ะอยู่ที่ 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ 344,438 รายนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังและเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่หน่วยรับบริการการลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5ธนาคารได้ตอนนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนเรื่องของการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะของการลงทะเบียนเว็บไซต์หากตรวจสอบสถานะและพบว่าข้อความขึ้นว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ที่ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆในขณ
0: ะ
1: ในช่วงนี้ก็ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสิทธิ์เนี่ยในวันที่17กรกฎาคม2569แต่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วพบว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ย้ำว่าให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนนั้นไม่ถูกต้องโดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดนะคะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมเพราะบางทีไปลงทะเบียนช่องทางเดิมแล้วข้อมูลผิดพลาดก็ให้เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนใหม
0: ่
1: นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและพบว่าข้อความอยู่ข้อความขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะยังมีประเด็นอีกหลากหลายนะคะรออยู่ในช่วงตีคอนร้องข่าวไปพบกับคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะเรากลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวไปตีคอนร้องข่าวค่ะ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับการกวาดล้างสแกมเมอร์และนอมินีต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกสั่งเดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50%พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งสามารถจะสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเห็นผลได้ชัดโดยลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีครับ หรือลดลงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่า 50.9% ครับมูลค่าความเสียหายก็ลดลงครับจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลง 63.2% ครับที่นำเสนอไปนั่นเป็นข้อมูลระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมปี68ถึงล่าสุดครับเดือนที่แล้วพฤษภาคมปี69ครับรวมทั้งนะครับมีการจับกุมผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทเลยครับและสามารถจะช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึงวันที่26พฤษภาคม69หรือว่าเดือนที่ผ่านมานี่เองครับทั้งนี้ครับนายกยังได้ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะครับร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและต่อประเทศชาติไทยต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับไปต่อกันที่การคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยผลงานคุ้มครองผู้บริโภคชูบทบาทใหม่สคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะนะครับกรณีที่เป็นกระแสสังคมครับเช่นความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV ยี่ห้อ Volvo EX 30หรือกรณีบ้านนกดาวจากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมไปถึงกรณีการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้กล่าวว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นชินว่าสคบครับได้กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการนั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่เลยครับตามแนวทางสคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าสคบนั่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคอย่างเราเรานี่แหละครับที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นโดยเฉพาะผู้บริโภคที่เดือดร้อนครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของสคบครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus หรือว่า Action 5 Plus ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนครับโดยมุ่งเน้นนะครับในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยครับ 1. ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 2. ครับด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนครับโดยครับมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครับ3ครับคือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการครับให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ4ครับด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และ5ครับด้านการปฏิรูประบบราชการสู้ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางครับผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาไทยใสสะอาดทั้งนี้ครับปลัดกระทรวงมหาไทยนั้นได้สั่งการให้ทุกจังหวัดครับและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดครับเร่งแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญนั่นเองครับจากกระทรวงมหาไทยมาต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลบูรณาการยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อว่ากระทรวงพม.ครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมกันประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมครับโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้กล่าวว่าทั้ง3กระทรวงนั้นมีเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลครับเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบครับในการขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญครับได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและการสร้างความปลอดภัยในสังคมครับโดยทั้ง3กระทรวงนะครับจะร่วมกันจัดทำแผนงานและมีการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยบางนโยบายสามารถจะดำเนินการได้ทันทีเลยครับขณะที่บางนโยบายนั้นจะมีการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นครับรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับลงพื้นที่ไปเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ครับในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อจะนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายครับและผลการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง 33,383 ชิ้นครับมูลค่ารวมกว่า 4,680,000 บาทครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเต้าไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และสำหรับเครื่องมือช่างครับรวมไปถึงไดเป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมเครื่องนวดจึงอายัดทั้งหมดที่กล่าวมาครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันนี่แหละครับเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวด เพื่อจะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของไทยกัมพูชาครับโฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลไทยนั้นยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีครับโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาพร้อมย้ำนะครับว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่ครับและเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันครับสำหรับในประเด็นนะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลครับรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ครับเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับแต่ควรจะเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนครับโดยไม่จำเป็นครับต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องครับนอกจากนี้ครับยังยืนยันนะครับว่าข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนั้นย้ำครับไม่เป็นความจริงย้ำครับไม่เป็นความจริงครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ครับรวมถึงนะครับผมภาพที่ถูกตัดต่อโดย AI ครับซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนได้ครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลกำชับผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมา6วัน7วันแล้วนะครับรัฐบาลครับโดยกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในครับเน้นย้ำผู้ประกอบการนะครับและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนนะครับห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรครับเพื่อจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าครับทั้งนี้ครับหากร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับส่วนกรณีในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรครับมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีครับหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้ครับกรมการค้าภายในนั้นยังเตือนผู้ที่พยายามนำสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดครับหรือกระทำการในลักษณะทุจริตครับอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเลยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการไม่แสดงราคาสินค้าการขายสินค้าเกินสมควรการฉวยโอกาสแบบนี้ครับหรือการทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับพี่น้องประชาชนครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับโดยตรงที่เบอร์โทร1559ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลเผยประชาชนรายเดิมหรือกลุ่มที่ไม่พร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอเจ้าหน้าที่มหาดไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยยืนยันตัวตนแนะเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรอประกาศผล17กรกฎาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นเปิดระบบและใช้ไทยดีในการเข้าใช้งาน สำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นที่สามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่พร้อมครับขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็จะมีการนัดหมายไปหาในพื้นที่ครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนครับทั้งนี้ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นสามารถจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้2569ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ครับหรือ welfare.mof.go.th ครับโดยพิสูจน์ตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดทั้งนี้ครับระบบนั้นจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบครับได้แก่1. ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแล้วนะครับและติดตามประกาศได้ในเดือนหน้าครับวันที่17กรกฎาคม 2. ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ครับและ 3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนกลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมครับและหากไม่สามารถดำเนินการได้โดยตนเองนั้นสามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้ง5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกนั้นจับตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวกันในวันนี้ครับกับเรื่องที่ประเทศไทยเรานั้นกำลังขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting ประจำปี2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ประเทศไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครครับโดยสำหรับในการประชุมในครั้งนี้ครับถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกครับและเป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีเลยนะครับที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดมาแล้วเมื่อปี2534ครับและในการประชุมครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับจะเป็นการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยครับอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศและภาคธุรกิจระดับโลกครับรวมจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับคาดว่าจะมากกว่า 15,000 คนครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจครับด้านการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับซึ่งตีข้องร้องข่าวครับจะมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับให้เห็นถึงความคืบหน้าของรัฐบาลครับในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMFปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต่อเนื่องครับไปเรื่อยๆเลยครับและรัฐบาลนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกครับที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศให้ผู้ที่มาเยือนครับจากนานาประเทศครับและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยครับสู่เวทีโลกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้หมดเวลาของตีข้องร้องข่าวกันแล้วครับ ผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: 6:54 ค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านก็ทักทายกันมานะคะแล้วก็ติดตามอยู่หลากหลายที่บางที่ฝนตกด้วยนะฝนตกหนักด้วยนะคะทางใต้ฝนตกหลายพื้นที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกตอนนี้พี่กิติมารายงานมานะคะพี่ชัยนาถาบอกคุณแอลฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับผม
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่บำรุงติดตามข่าวยามเช้าอยู่ครับนะคะพี่หลายๆท่านนะคะพระรุ่งขัตติยานมัสการค่ะพี่สุเทพบอกสแกนไทยช่วยไทยไปเกือบหมดแล้วครับคุณแอล ค่อยๆจัดสรรกันไปนะคุณผู้ฟังคะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะถึงกันยายนก็ฉ่ำๆกันไปอาจารย์ทองพูดบอกว่าร้านค้าที่เข้าโครงการไทยช่วยไทย plus กรุณาอย่าบวกสินค้าราคาเพิ่มนะครับฝากกันด้วยแล้วก็อย่าไปรับแลกเป็นเงินสดนะคะมีความผิดนะแล้วก็จะมีผลหลายเรื่องทีเดียวตอนนี้นะคะคุณต้นอานนท์คุณโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยทำ EP 2ออกมา
1: ค่ะ
0: นะคะเรื่องของเหมือนการจำลองเป็นละครแล้วแหละนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าไทยช่วยไทย plus 60-40และแบบมีใจตรงกันอยากได้กระเป๋าโน่นนี่นั่นแล้วในเรื่องพล็อตเรื่องน่าสนใจมากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยติดตามได้ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสนุกมากสงสารแม่ค้า น้องป่านนะคะที่แบบเล่นกันจริงๆนะคะเล่นในละครนะคุณผู้ฟังในชีวิตจริงเขารักกันมากคู่นี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆ นะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus ที่นำมาเป็นละครให้ได้เห็นกันว่าถ้านำไปตุกติกอะไรทั้งผู้ขายผู้ซื้อคนขายร้านค้าเนี่ยมีความผิดนะคุณผู้ฟังนะฝากกันด้วยที่ราชบุรีฝนตกพรำๆค่ะคุณแอลหลายที่ก็ฝนตกนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะนะคะวันนี้เดือนมิถุนายนนะคะ7มิถุนายนอีกไม่กี่เดือนไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่ช่วงวันที่ช่วงตุลาคมนะ
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างที่คุณพีพฤทธแก้วพิบูลได้รายงานไปในช่วงตีคล้องร้องข่าวแต่ยังไงก็ตามค่ะไทยก็เตรียมพร้อมจัดประชุมในครั้งนี้ชู4เสาหลักขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMFปี2569ที่กระทรวงการคลังเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขพิธีการและการสื่อสารค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านก็บอกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกผ่าน4ประเด็นสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงนะคะด้านสถาปัตยกรรมการเงินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะภูมิอากาศแล้วก็เศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนย้ำว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่แค่การจัดงานอย่างราบรื่นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยด้วยนะคะด้านนางสุนทรีเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมถ่ายทอดเนื้อหาเศรษฐกิจและการประชุมให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งสำคัญนี้ผ่านเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงหอกระจายข่าวกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะที่จะได้ร่วมกันแล้วก็เราก็ร่วมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพในครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นครั้งสำคัญในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะสิ่งที่คนไทยสามารถที่จะช่วยให้การประชุมในครั้งนี้ผ่านไปได้ก็คือการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะสำหรับประเทศไทยกันว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The 7 Next Big Silk Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหม